0: และองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ขนลุกเสียงดีมากเสียงดีเวอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับวันนี้ดีเจนุ่นติดภารกิจดีเจกาแฟติดภารกิจภารกิจเยอะแยะกันหมดเลยเรือดีเจสอนคนเดียวคุณผู้ฟังจัดไปเลย3ซิงเกิลจัดไปเลย3เพลงโดยเฉพาะเพลงสุดท้ายคุณผู้ฟังได้ยินเสียงไหมคือแบบโอ้ยใครอยู่ในยุคแบบยุค90มั่งเศษใจเรือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้เขาบอกว่าเพลงนี้จำได้ไหมมันจะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่เป็นเสียงโหยหวนเข้ามาในเพลงนี้เช่นเดียวกันอยู่ดีก็มีเสียงเนี่ยมาคอรัสเพลงนี้แล้วเพลงตะมักเกี้ยคุณรู้ฟังตะมักเกี้ยที่เจสอนน่ะขนลุกอย่างแท้จริงมีเสียงเนี่ยกระซิบกระซาบอยู่ในเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินเสียงแบบว่าใช่ใช่อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดีเจสอนเนี่ยโอ้โหขนลุกอย่างแท้จริงจริงๆคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะอ้าวมาคุณผู้ฟังนะทักทายกันหน่อยนะคุณรัตนารายงานตัวแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆครับคุณประทุมจันงามบอกว่าสวัสดียามเช้าที่สดใสนะคะดีเจสอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องเอิงและน้องอิงกมลพุทธบอกว่ามอร์นิ่งค่ะทุกคนโอเครายงานตัวเรียบร้อยคุณฮิเดโกบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจที่น่ารักทุกท่านค่ะมีคนเดียวค่ะตอนนี้น่ารักทุกคนอยู่คนเดียวค่ะนะจ๊ะคุณอุ้มเอี่ยมภาษีนะครับรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับคุณนนทัศน์ธนวัฒยานยนต์บอกว่าครูเจบอมมาทักทายพี่ๆอุ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างแท้จริงนี่คือดีเจบอมตัวจริงเหรอดีเจบอมใช่ไหมคือคุณผู้ชมดีเจสอนเนี่ยก็อยากจะคือต้องพูดความจริงออกสื่ออีกครั้งทั้งที่ดีเจสอนไม่พูดแล้วแต่ขอพูดอีกทีตอนนี้ดีเจสอนปักหมุดข้อความนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาชื่อว่าดีเจบอมอ่ะดีเจสอนพูดให้

0: ทุกคนรู้เลยแล้วกันว่าดีเจบอมตอนนี้บอกรักดีเจสอนแล้วจริงๆคือเราเปิดตัวแล้วว่าเรารักกันอย่างแท้จริงขอบคุณบอมมากๆที่รักเราและคิดถึงเรานะแบบนึงยังขาดพ็อปให้กับสำหรับดีเจบอมวันนี้แบบนึงกิฟต์ฉันไปไหนอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้อืมวันนี้มอบให้บอมคนเดียวถ้าหาว่าบอมชื่อนนทัศน์หรอธนวัฒน์ยางยงเธอรู้ไหมว่าดีเจสอนก็นามสกุลนี้ตอนนี้ดีเจสอนเปลี่ยนนามสกุลแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมดีเจสอนชื่อว่าอดิศรานามสกุลธนวัฒน์ยานยงดีเจสอนขอพูดความจริงอย่างแท้จริงตรงนี้ออกอากาศหน้าไมค์ว่าครูเจบอมแห่งคลื่นครูฟาเรนไฮน์กับดีเจสอนตอนนี้เปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วจริงๆคือเป็นความรักที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นความรักอย่างแท้จริงคุณชนกนันบอกว่าดีเจบอมออกไปค่ะ เจอมาพูดอะไรให้เขาความรักของเราทั้งสองคนนะอย่างแท้จริงไม่ได้ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เออนะคุณดีเจบอมบอกว่าเดี๋ยวส่งไลน์ให้มาม้าดูก่อนนะว่ามีคนฝากตัวบอมไม่ต้องฝากตัวหรอกออกไปเลยบอกม้าไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวคุณวารุณีบอกว่าสงสารดีเจบอมเธอฉันเป็นหญิงแท้อย่างแท้จริงเธอไม่สงสารฉันเหรอฉันคือผู้หญิงที่ผู้ชายชวนไปไหนต่อไหนยะชวนไปย่ำหยีร่างกายนะอืมบอกเลยอย่างแท้จริงเออนะ ดีเจบอมออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอย่ามาอยู่ที่นี่ค่ะเธออย่ามาดีเจบอมเขาจะมาหาฉันอย่างแท้จริงเธอไม่ต้องมาพูดให้ดีเจบอมหนีไปหนีไปเออคือดีเจสองขอพูดตรงนี้ออกสื่อว่าเขารักเราจริงๆนะเขารักเราจริงๆเขามารายงานสภาพการจราจรหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจเธอเลยคุณกวางจงเธออย่ามาพูดจานู่นนี่นั่นความรักของฉันนะอืมบอมขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราทักหาโทรหาขอบคุณมากๆนะตอนนี้ดีเจญี่ปุ่นนางไปไหนแล้ว นางไปขายก๋วยเตี๋ยวเลยมันไม่จัดรายการตอนเช้าแล้วหรอเออเอ้าคุณผู้ฟังนะใครที่ฟังอยู่ไม่ต้องมานั่งดูเรื่องเพื่อนค่ะแหมเวลาฉันอ่านข่าวอ่านอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะมาสนใจกันแต่เวลาฉันคุยเรื่องความรักที่แท้จริงของฉันเนี่ยมากันเต็มไปหมดไม่ต้องมายุ่งค่ะเป็นความรักที่แท้จริงระหว่างชายกับหญิงและหญิงกับชายเนาะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งสนใจว่าใครชอบใครอะไรไม่ต้องมายุ่งคือดีเจสอนก็เป็นคนนึงที่จะไม่ค่อยเปิดเผยว่ารักใครอะไรยังไงเนี่ยนะแต่วันเนี้ยต้องยอมอ่ะคือดีเจสอนไม่กล้าที่จะสัมภาษณ์กับช่อง3 5 7 9 11คือเขาติดต่อมานะเรื่องความรักระหว่างดีเจสอนกับคุณเจบอมอ่ะแต่ดีเจสอนบอกแล้วว่าดีเจสอนจะให้ผู้ชายเปิดก่อนแล้วเขาก็เปิดตัวก่อนจริงๆคุณผู้ชมดีเจสอนไม่เคยเปิดตัวเรื่องนี้ก่อนเลยนะเรื่องความรักกะต่างหากก็ไปย้อนกลับมาย้อนกลับดูเนี่ยนะแต่วันนี้ในฐานะที่คลื่นนี้เป็นคลื่นของทหารเรือแล้วก็เราในฐานะที่อยู่คลื่นเดียวกันนะครูเจบอมกับดีเจสอนเนี่ยดีเจสอนก็เลยบอกเลยแล้วกันว่าเรารักกันข้ามคลื่นไม่ได้คือต้องบอกว่ามีคลื่นหลายคลื่นที่หลงรักดีเจสอนแล้วก็เคยมาจีบแต่ดีเจสอนตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่าดีเจสอนจะรักคนข้ามคลื่นไม่ได้มีคลื่น94มีคลื่น106แล้วก็ขึ้นเยอะมากนะคือทุกคนก็รู้ว่าขึ้นวิทยุอาจจะมีตั้งแต่88จนถึง106จนถึง108ขออภัย88จนถึง108คือตั้งแต่88จนถึง108อ่ะคือในแต่ละคลื่นในแต่สถานีอ่ะที่เป็นตัวท็อปตัวแม่ตัวมัมอ่ะตัวคลอดบุตรอ่ะก็จะรักดีเจสอนแต่ดีเจสอนก็จะบอกเอาไว้ว่าตลอดว่าดีเจสอนรับรักไม่ได้เ พอดีเจสอนจะต้องรักคนในคลื่นเดียวกันและที่เจสอนก็เลยแบบหลงรักคือจะใช้คำว่าหลงรักไม่ได้คือดีเจสอนขอออกพูดสื่อตรงนี้เลยดีเจอาร์มเนี่ยนะครูเจอาร์มก็เป็นอดีตไปแล้วนะเมื่อก่อนครูเจอาร์มก็จะจัดตอน6โมงใช่ไหมส่งดีเจสอนแล้วเขาก็คือการส่งกันไปกันมาคุณผู้ฟังเคยไหมน้ำหยดลงหินก็ยังกร่อนดีเจบอมก็ดีเจครูเจอาร์มก็จะบอกว่าเดี๋ยวส่งต่อให้กับดีเจสอนอะไรเงี้ยคือพูดทุกวันจนครูเจอาร์มอ่ะต้องทักหาดีเจสอนเพื่อชวนไปนั่งริ้งแล้วก็ทานข้าวทานอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอผู้บริหารขึ้นรู้เนาะว่ามันเกิดมีการความรักกันสปาร์กกันระหว่างครูเจอาร์มกับดีเจสอนทำให้ต้องเอาผู้หญิงมากั้นก็เลยกลายเป็นครูเจญี่ปุ่นพอครูเจญี่ปุ่นมากั้นปุ๊บเนี่ยความรักที่เกิดขึ้นในระหว่างขึ้นมันก็จางหายไปมันก็เลยต้องเอาครูเจบอมกลับมาอีกครั้งนึงก็เลยให้ครูเจญี่ปุ่นไปขายก๋วยเตี๋ยวนะความรักก็เลยเกิดขึ้นระหว่างดีเจสอนกับครูเจบอมอันนี้ต้องขอประกาศออกสื่อเลยนะคุณโมนาบอกว่าพักเถอะค่ะข่าวมาเถอะ เจออันนี้เรื่องจริงอย่างแท้จริงไม่ได้เคยโกหกต่อหน้าสื่ออย่างแท้จริงนะข่าวไปยังคะเออไปเรื่อยมากเลยค่ะข่าวยังไม่มีคนข่าวเบรกข่าวเลยค่ะคุณเชอรี่ค่ะไม่อ่านเมนด้วยมั่นหน้าเหลือเกินคุณรัชดาพรเจอข้อความแต่ละข้อความอ่ะไปทำร้ายครูเจบอมเขาเธออย่าไปว่าเขาเลยให้ทุกอย่างมันผิดที่ฉันเองที่เกิดมาเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนหยุดแล้วก็พักทุกอย่างให้ความผิดมาลงที่ฉันเอาความเหงามาลงที่ฉันจริงๆเธอขอร้องโอ้เหนื่อยหัวจะปวดเอาไปดูข่าวแรกกันเลยแล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้ชื่นชมตั้งแต่เช้าเลยนะไปดูวินาทีนายทหารเรือหญิงยศเรือโทคือเรื่องเนี้ยมันเกิดการเกิดอุบัติเหตุทำไมคุณนนทำไมดีครูเจบอมยังขึ้นหน้าจอดีเจสอนอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวดีเจสอนขอลบข้อความออกก่อนนะดีเจสอนไม่โอเคอ่ะโอเคลบละคือไม่อยากให้ทุกคนน่ะได้เข้าไปดูครูเจบอมอะไรอย่างนี้มากมายเพราะว่าของใครๆก็ห่วงเนาะโอเคไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้เลยเป็นคลิปทหารเรือหญิงตอนนี้เนี่ยกำลังแบบโอ้โหโด่งดังในโลกโซเชียลเพราะว่าหลายคนตามหาว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกู้ภัยก็แอบงงว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครเพราะว่าในจังหวะที่นาง CPR เหมือนนางรู้ทุกท่าเลยคนชื่นชมว่าเฮ้ยทำไมตัวนางตรงนางแข็งนางทื่อเลยทำอย่างดีเลย CPR แบบถูกต้องอ่ะนางคือใครล่าสุดตรวจสอบมาแล้วนางคือทหารเรือหญิงไปดูวินาทีที่นางช่วยชีวิต CPR กันไปดูกันคุณผู้ชมฮะแล้วมาดูวิธีการที่ถูกต้องนะเข้ามาดูได้ในเพจเสียงจากทหารเรือไปดูอีกทีนึงนะคุณผู้ชมดูที่ให้ดูอันเนี้ยคือทุกคนรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงทําแต่ดูวิธีการทํานะบางคนเนี่ยเวลาไป CPR เนี่ยทําเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้จ้าอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้คือเต้นดาเมนเยอร์แต่การ CPR ที่ถูกต้องต้องทําแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่เขาก็ไปสืบมาว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครล่าสุดตรวจสอบแล้วเป็นพยาบาลทหารเรือโอ้โหสมแล้วแหละที่ช่วยเก่งขนาดนี้เนี่ยนะฮะอ้าวดูไปอ่านไปกองทัพเรือขอชื่นชมพยาบาลทหารเรือช่วย CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุนะท่านนี้ไม่ใช่ใครเรือโทหญิงกัลยาสุแก้วอ่ะเปิดโฉมหน้าให้ดูแบบชัดเจนเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ ห็นไหมอันนี้คุณผู้ชมฮะอันเนี้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะผู้หญิงท่านนี้ที่ไปช่วยคนเนี่ยนะช่วยชีวิตเนี่ยนะครับนั่นก็คือพยาบาลทหารเรือหญิงที่ชื่อว่าเรือโทหญิงกัลยาสุแก้วพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทำ CPR อย่างทันท่วงทีจนได้รับคำชื่นชมจากประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะฮะสะท้อนถึงความเสียสละมีจิตสาธารณะแล้วก็พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือโอ้โหปรบมือให้เลยผู้จัดแม่เนี่ยยศเรือโทเนี่ยยศเดียวกับดีเจนุ่นเลยนะดีเจนุ่นก็เนี่ยเรือโทเนี่ยเป็นขีดหนึ่งขีดแล้วก็อีกขีดหนึ่งขีดครึ่งเนี่ยยศเรือโทแต่ถามว่าสวยสู้ดีเจนุ่นได้ไหมดีเจสอนต้องบอกความจริงแล้วก็บอกตรงๆว่าสวยกว่าดีเจนุ่นนะบอกว่าดีเจนุ่นปรุงไม่ค่อยจัดนะแต่คนนี้เนี่ยถือว่าปรุงแบบละเอียดอ่อนนะถือว่าใจได้คุณผู้ชมฮะเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยตัวอย่างที่ดีของการทำ CPR หลายคนบอกโอ้เห็นคือเรื่องเนี้ยดีเจสอนก็ถามนะบอกว่าโอ้คุณไปเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าดีเจสอนฟังหน่อยเขาบอกว่าเขาไปเติมน้ำมันในรถเขาขับรถอยู่เนาะขับรถเนี่ยมาแล้วก็ไปเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มน้ำมันได้ยินเสียงปั้งเขาบอกผู้ชายคนเนี้ยไม่ได้ไปชนอะไรกับใครนะแต่ขับรถไปชนฟุตบาทขับรถไปชนฟุตบาทด้วยหัวจิตหัวใจของพยาบาลนะก็เข้าไปดูเอ้าคุณผู้ชมดีเจสอนก็ถามว่าแล้วในตอนที่ไปดูอ่ะเขายังมีลมหายใจอยู่ไหมเขาบอกดีเจสอนว่าไม่มีลมหายใจนะคือไม่มีชีพจรแล้วเขาก็เลยบอกให้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาแล้วก็ในระหว่างที่กู้ภัยอ่ะนะระหว่างที่ทำ CPR ก็ทำอย่างเต็มที่เลยแต่นางบอกว่าเคสนี้เป็นเคสดำนะคุณผู้ชมดีเจสองก็ถามว่าโอ้นางก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนางพยายามสู้แล้วคือนางก็ไปกับแฟนนะแต่เห็นว่าข้างๆอ่ะก็คือแฟนนางก็ช่วยกันนะสับกันไปสับกันมาเพราะเป็นน่าจะดูทรงแล้วเป็นผู้ชายตัวใหญ่อายุ43ปีอ่ะคุณผู้ชมนะขอบคุณต้องบอกว่าหนึ่งก็คือที่ทุกคนชื่นชมทหารเรือทหารเรือเก่งอะไรอย่างเงี้ยทหารเรือแบบสุดยอดนะก็ต้องบอกว่ามันด้วยมีจิตหัวใจอ่ะว่าเราต้องไปช่วยคนนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังก็แล้วเช่นเดียวกันเวลาเจออุบัติเหตุเนี่ยอย่าหนีอย่างน้อยก็โทรหาก่อน1696เพราะมนุษย์นี่ไม่ใช่สัตว์ข้างทางไม่ใช่สัตว์บนท้องถนนนะที่เห็นคนเกิดอุบัติเหตุแล้วจะวิ่งหนีจะขอปล่อยผ่านไม่ได้ฮะถ้าเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องเราบ้างอ่ะคุณผู้ฟังลองคิดแบบนี้นะดีเจสอนขอพูดตามตรงเลย ทุกคนจะว่าไงก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยดีเจสอนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เป็นทหารเนี่ยราวอายุประมาณจบปัญญาจบม.6 ต้นๆน่ะดีเจสอนไปเห็นคนน่ะขับรถแล้วเหมือนว่าจะรถถลายลื่นแล้วพลิกลงข้างทางเชื่อไหมดีเจสอนน่ะจอดรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเราดูนะเห็นผู้ชายอ่ะหายใจพะงาบอยู่ในรถอ่ะอยู่ในรถยนต์อ่ะแต่ดีเจสอนกลัวว่าเฮ้ยจะมีใครมาว่าเราทำไปตัดหน้ารถเขาหรือเปล่าจะมีใครมาว่าเราแบบนั้นแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยดีเจสอนขับรถหนีไปเลยคุณผู้ฟังตอนเนี้ยมันยังติดค้างอยู่ในใจว่าถ้าหากเราโทรศัพท์บอก1669ถ้าหากเรา CPR เป็นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเขาอาจจะมีชีวิตก็ได้แต่ดีเจสอนไม่รู้ว่าเคสนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยดีเจสอนเลยจะมาย้ำเตือนทุกคนว่าถ้าหากเจออุบัติเหตุทุกคนอย่าหนีทุกคนจะต้องอยู่แล้วก็1เราทำอะไรไม่ได้โทรแจ้งเลย1669บอกเจออุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมารับด่วนเลยนี่หายใจพะงาบแล้วนะถ้าหากทำ CPR เป็นทำคุณผู้ชมนะการหนีเท่ากับว่า เราจิตใจไม่มีน้ำจิตน้ำใจอ่ะคุณผู้ชมดีเจสอนยังแอบรู้สึกเสียใจแต่ตอนนั้นดีเจสอนเป็นเด็กไงดีเจสอนเป็นเด็กน่าจะอยู่ประมาณม.5ดีเจสอนแล้วกลัวเห็นคนเห็นอุบัติเหตุดีเจสอนก็แอบขอดูหน่อยแล้ววิ่งหนีกลัวทำอะไรไม่เป็นเนาะกลัวพ่อแม่ตีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ห้ามกลัวเด็ดขาดไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอันเนี้ยไปเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกันอันนี้ข่าวเก่าแล้วนะแต่ดีเจสอนขอเอามาให้ทุกท่านได้ชมอีกทีนึงเพราะว่าดีเจสอนไม่ได้ชื่นชมเลยไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าตรงสาย M81 นะลองไปดูกันจ่าไปเจออุบัติเหตุบนถนนสาย M81 เขาก็กำลังจะกลับบ้านนะก็เจออุบัติเหตุแล้วรถยางแตกคุณผู้ชมรถยางแตกที่มันสายมันสับมันอุยังไปหมดเลยคนก็กระเด็นออกนอกรถนะแสดงว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่สำคัญเด็กกระเด็นออกนอกรถไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะภรรยาของพันจ่าท่านนี้เนี่ยนะก็วิ่งเลยโอ้โหอันนี้ก็หลายคนก็บอกว่านับถือภรรยาของพันจ่าท่านนี้นะเอาเปิดโฉมหน่อยพันจ่าท่านนี้เนี่ยชื่อว่าพันจ่าเอกจาตุรงเปรมบุญนะพันจ่าเอกจาตุรงเปรมบุญแหมชื่อเดียวกับนะคุณจาตุรงมกจกเลยสังกัดกรมข่าวทหารเรือนะทำดีต้องชื่นชมนะฮะเขาบอกทหารเรือไปได้ทุกที่จริงๆอ้าวเดี๋ยวเรามาดูคลิปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องชื่นชมนะพันจ่าทหารเรือท่านนี้นะมาดูคลิปอีกทีนะคุณผู้ชมฮะแล้วทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหคนกระเด็นออกนอกรถเลยอ่ะไปดูอีกทีนึงไปช่วยเร็ว
1: เบาเร็ว
0: เห็นไหมไม่มีคำว่าวิ่งหนีอ่ะแล้วคุณดูนะใครวิ่งไปก่อนระหว่างทหารเรือกับภรรยาคุณดูนะทหารเรือจอดรถแล้วนะแต่ภรรยาวิ่งไปก่อนแล้วโอ้เห็นไหมแล้วก็สามีวิ่งตามทหารเรือไปช่วยแต่ที่ดีเจสอนตกใจก็คือเฮ้ยกระเด็นออกนอกรถเลยอ่ะนะดังนั้นมันไม่ใช่แม้แต่คนขับนะคนที่นั่งข้างหลังอ่ะถ้าเรามีลูกมีหลานนะคุณผู้ฟังนะคาดเข็มขัดให้เขาด้วยและอุบัติเหตุมันไม่บอกเรานะว่ามันจะเกิดนะคุณผู้ฟังมันไม่บอกแล้วนะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะอันนี้เหตุการณ์เนี้ยก็คือรถยางแตกเกิดอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังก็เลยเอามาเล่าสู่กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้เอาชื่นชมทหารเรือทั้งสองคนเนี่ยเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นสักขีพยานของความรักระหว่างกูเจบอมกับดีเจสอนด้วยแล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งขอหนึ่งสายหน้าไมค์หนึ่งสายหน้าไมค์นี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธอ้าวรับรางวัลไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์02 475 7675อย่าไม่ต้องโทรนะเพราะว่ายังไม่ได้เสียบ ส่วนใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat ตอนนี้ DJ สอนนะครับให้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat ตอนนี้กลุ่ม Open Chat เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนมาเป็น DJ สาวก็คือ DJ นุ่น DJ กาแฟแล้วก็ DJ สอน3คนนี่คือสาวๆๆทั้งหมดนะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat รีบเลยนะครับเพราะว่างานมีตติ้ง DJ 3คนนี้จัดขึ้นในวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับพาไปเลี้ยงน้องกันหน่อยเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นใครจะมาร่วมงานนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมงานกับเราส่งมอบไปกับน้องๆนะฮะพอสแกนเข้ามาแล้วต้องใส่รหัสนะครับให้ทุกท่านใส่รหัสรหัสของมันมีอยู่ว่า N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือนะครับพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับทุกคนนะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาถึงที่ทำงานค่อยสแกนเข้ามานะครับใส่รหัสนะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวขอ1สายหน้าใหม่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์024757675ย้ำเบอร์อีกทีนะครับ024757675ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรใครที่เคยโทรแล้วของดก่อนนะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยโทรเลยโทรเข้ามา024757675ถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

0: งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

7:44 กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าที่2นะครับที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงจากเราด้วยนะจ๊ะสายหน้าไมค์ของฉันเธอเคยเติมเน็ตบ้างหรือเปล่าคะมันสะดุดสะตกสนุกสานานกันเหลือเกินแต่ถามว่านางสวยไหมนางสวยนะแต่เหมือนว่านางจะลืมเติมเน็ตนะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูแล้วแว๊บๆปุ๊บนี่และขนาดเน็ตนี่ก็ยังไม่เข้าเลยอัลโหลเธอคุณตูนสายหน้าไมค์ของฉันเธอเดี๋ยวเธอรบกวนออกนะกดปิดแล้วก็เข้ามาใหม่นะโอ้ยฉันหัวจะปวดกับสายหน้าไมค์ของฉันบอกว่าให้เข้ามาเนี่ยต้องเติมเน็ตด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเติมแต่สีหน้าอย่างเดียวสีหน้านางได้แต่เน็ตนางไม่ได้เลย คือสัญญาณภาพไม่ออกเลยคุณตูนช่วยปรับแก้สัญญาณภาพหน่อยนะเอาในระหว่างที่รอคุณตูนไปดูบรรยากาศของการพายเรือพระราชพิธีก่อนคือเมื่อวานซืนน่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานซืนมีการพายเรือนะมีการซ้อมพายเรือครั้งที่1ส่วนเมื่อวานนี้ดีเจสอนให้ทุกคนได้ชมเรืออนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชคือที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยที่ให้ชมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเพราะว่าเป็นเรือที่งดงามมากๆแล้วก็ที่ขนลุกเพราะว่าฝนตกนะแต่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถือว่าเป็นเรือแห่งพญานาคแล้วมันเข้ากันพอดีเลยคุณผู้ชมฝนตกแล้วพญานาคยังคงแบบสง่างามวันนี้เลยให้ทุกคนมาชมอีกเรือพระที่นั่งต้องบอกว่าเป็นเอกของโลกเลยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ให้ทุกคนได้ชมระหว่างรอสายหน้าไมค์ระหว่างรอคุณตูนคุณตูนเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยนะอย่าปิดไมค์นะเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยมาชมพร้อมกันใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือครับ

0: พอให้เป็นน้ำจิ้มพอนะส่วนตอนนี้คุณตูนกลายเป็นมืดไปหมดแล้ว คุณตูนเข้ามาให้ได้นะดีเจสอนรออยู่นะเอาไปดูข่าวกันก่อนครับคุณผู้ฟังฮะ 7:49 ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยท่านผู้ว่าชัดชาติไปเปิดตัวโครงการ Walk More Give More ชื่อดีนะ Walk More Give More 2026เปลี่ยนก้าวเดินเพื่อสุขภาพเป็นวีลแชร์เพื่อผู้ขาดแคลนคือต้องบอกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวนี้ท่านไปไหนก็ยังไลฟ์สดอยู่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามเลยแต่เมื่อก่อนในตอนสมัยท่านเป็นผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยโอ้ยไปไหนนี่ท่านคือตื่นแต่เช้าอะแล้วก็เป็นผู้ว่าที่เดินจริงๆนะแทบจะไม่ได้ใช้แบบรถยนต์ยังไม่เคยเห็นท่านผู้ว่าขับรถยนต์ของตัวเองเลยเห็นแต่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเดินทางเท้าหรือไม่ก็ขับแว้นมอเตอร์ไซค์นั่ง MRT นั่ง BTS รู้ฟังล่าสุดท่านไปเปิดงานเลยนะฮะเปลี่ยนก้าวเดินเพื่อสุขภาพเป็นวีลแชร์เพื่อผู้ขาดแคลนณสวนลุมพินีที่เขตปทุมวันจัดโดยบริษัทเนสเล่ไทยนะเขาบอกว่างานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับภายใต้แนวคิดเปลี่ยนก้าวเดินเพื่อสุขภาพเป็นวีลแชร์เพื่อผู้ขาดแคลนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากพนักงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีพร้อมสร้างแนวคิด Good Life Together ให้เกิดขึ้นจริงนะครับผู้ฟังเขาบอกว่าโดยดำเนินการจัดกิจกรรมสะสมก้าวเดินทั้งหมดเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึง26กันยายนตั้งเป้าหมายสะสมก้าวเดินร่วมกัน 2,000 ล้านก้าวเพื่อเปลี่ยนเป็นรถเข็นวีลแชร์บริจาคจำนวน200คันใช้เกณฑ์คำนวณจากทุก19ล้านเท่ากับรถวีลแชร์1คันซึ่งรถเข็นวีลแชร์จะถูกนำไปมอบให้แก่หน่วยงานประกอบไปด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่าพม.กรุงเทพมหานครก็ได้รับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้รับและก็สำหรับสวนลุมพินีด้วยได้รับมอบวีลแชร์พิเศษตกแต่งโดยศิลปินภายใต้แนวคิดช่วงเวลาดีๆร่วมกันจำนวน9คันนะฮะสำหรับงานนี่นะครับเปิดตัวโครงการที่ประตู4สวนลุมพินีนะครับกิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินระยะทาง 2.5 กิโลเมตรพร้อมกับร่วมสนุกสะสมสแกน RC ทั้งหมด9จุดแล้วก็กิจกรรมเต้นแอโรบิกด้วยนะฮะคือต้องบอกว่ากิจกรรมเนี้ยผู้ว่าชัชชาติชนะเลิศเพราะว่าผู้ว่าชัชชาตินี่เดินช่ำเดินไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเดินแบบโอ้โหเดินน่ะล่ะนะรู้ฟังไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาไปดูโพไม่ได้ดูโพฮะมาดูเรื่องไอ้ดีอีกนิดนึงนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเผยว่าส่งออกไทยปีแรกโตขึ้น 17.6% มูลค่าเกือบ200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องเลยนะฮะฉันเนี่ยชื่นชมคุณตูนมากเลยนะสายหน้าไมค์เนี่ยคือนางก็พยายามที่จะเข้าให้ได้แต่เหมือนอินเทอร์เน็ตนางเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีไม่ค่อยจะสู้กับนางเลยนะมาแบบตูนสวัสดีค่ะไปแล้วตูนหายอีกแล้วไม่ใช่ตูนบอดี้สแลมนะอันนี้ตูนที่หายไปฉันบอกเลยว่าให้เธอเติมเน็ตเธอไม่เคยเติมเลยนะเธอก็ยังใช้ยี่ห้ออะไรอยู่เนี่ย3310หรือเปล่าตูนเติมเน็ตให้มันเป็น 4G หน่อยตอนนี้เข้าไป 5G 6G กันแล้วเธอยังมา 3G อยู่นะเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกเขาบอกว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีนะแล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโอ้ปีนี้ดีนะดีกว่าปีก่อนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี69ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 196,000 ล้านดอลลาร์นะเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เฉพาะเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยส่งออกมีมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 20.8% ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการกล่าวนะฮะว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องโดยไตรมาสของปี69การส่งออกมีมูลค่า 96,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17.4%และไตรมาส2มีมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17% ซึ่งเป็นการขยายตัวระดับสูงอย่างต่อเนื่องของปีแรกนะคุณผู้ฟัง มาดูสินค้ากันหน่อยเขาบอกว่าสินค้าที่มีส่วนสำคัญในการเติบโตของการส่งออกในช่วงของ6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โอ้จริงเหรอเอามาแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะตังตูนมาแล้วแป๊บนึงนะเขาบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยมีมูลค่าส่งออกถึง18 ล้านโอ้ยขออภัย 18,000 ล้านโอ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ส่งออกกันด้วยเหรอตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์ประกอบเนี่ยมูลค่า 3,000 กว่าล้านดอลลาร์รวมถึงเครื่องจักรกลแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยนะฮะทางการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าก็ส่งออกเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนตลาดส่งออกสำคัญอันดับ1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่แป๊บนึงนะอันดับ1โอ้ยเราส่งให้สหรัฐอเมริกาอันดับ1เลยอันดับ2ที่เราส่งต่อไปก็คือจีนและอันดับ3คือญี่ปุ่นอันดับ4คืออินเดียและอันดับ5คือสิงคโปร์โอเคนะอันนี้คือการส่งออกอ้าวไหนๆก็มาแล้วเอาหน่อยแม้คิดว่าสวยนักเหรอช้าตลอดเนี่ยโอ้ยสวยงามจริงๆสวัสดีค่ะตูน
1: ดีค่ะ
0: เธออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเน็ตเธอเติมเน็ตอะไรของเธอเนี่ยเธอรายงานตัวสิ
1: หนูขับรถอยู่ค่ะแล้วก็ใช้เน็ตตัวเองแต่ตอนนี้ใช้เน็ตของมหาลัยค่ะ
0: อ๋อโอเคเธอดีมากเธอคือฉันรู้แล้วว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช้เน็ตตัวเองเลยแต่จะใช้เน็ตมหาลัยแทนโอเคใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เธออยู่มหาลัยไหน
1: อยู่ราชภัฏสุนันทาค่ะ
0: อย่าบอกก็เป็นครู
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลค่ะอยู่ห้องแลบพยาบาล
0: เธออยู่สายการพยาบาลหรอ
1: ค่ะ
0: จริงเหรอคือสอนน้องๆที่มาเรียนพยาบาลที่สวนนันอย่างนั้นเหรอ
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาลนะห้องแลบแล้วก็ห้องพวกห้องซิมูเลชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงเหรออู้โทอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยอ่ะเธอเยี่ยมยอดมากเลยแต่เป็นไงบ้างที่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คึกคักไหมนักเรียนมหาลัยเยอะไหมช่วงนี้
1: เยอะเยอะค่ะแต่ว่าของหนูจะอยู่แยกเป็นวิทยาเขตสมุทรสงครามอะค่ะจะมีแค่พยาบาลกับสหเวชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่เธออยู่สมุทรสงครามเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสมุทรสงครามเขาจะแยกเรียนถ้าเรียนสายพยาบาลต้องไปเรียนต้องไปอยู่ที่เธออย่างนั้นใช่ไหม
1: ค่ะณตอนนี้ที่สมุทรสงครามมี2วิทยาเขตค่ะไอ้มี2คณะก็คือมีของพยาบาลกับสหเวชแค่2อันค่ะ
0: เหรอโอ้
1: ที่เหลืออยู่มอ
0: เออเป็นยังไงบ้างเธอฟังรายการในวิทามานานหรือยัง
1: ไม่นานค่ะคือแฟนอ่ะชอบฟังแล้วก็ชอบมาพูดกับหนูว่าจริงแท้อย่างแน่จริงจริงๆอะไรวันเนี้ย
0: เป็นความรักอย่างแท้จริงคือแฟน
1: หนูตลกมาก
0: แฟนหล่อไหม
1: หล่อมากค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากตูนเยี่ยมมากอย่างแท้จริงนะแล้วเป็นไงบ้างแฟนเขามาเล่าอะไรให้เธอฟังบ้าง
1: เขาบอกว่าเขาฟังดีเจท่านหนึ่งแล้วเขาก็ชอบพูดว่าจริงแท้อย่างแน่จริงแล้วเขาเอาคำนี้มาพูดในชีวิตประจำวันเวลาหนูจะพูดนะเขาจริงจริงจริงแท้อย่างแน่จริงอย่างเงี้ยตลกมากแล้วหนูอ่ะก็มาเปิดรูปดูว่าแบบดีเจสอนที่หนูคือเสียงในวิดีโอที่แฟนชอบเปิดอ่ะกับตัวจริงแล้วเขาก็ขำมากที่ดีเจสอนอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว
0: ้ไม่ฉันเป็นหญิงแท้อย่างแท้จริงบอกแฟนเธอนะจริงๆเลยเอ้าแล้วเธอมาฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเธอพอได้อะไรบ้างคะได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ตั้งแต่เช้าเหรอคะได้อะไรบ้างได้ฟังดีเจสอนร้องเพลงค่ะจะต้องแบบพอเริ่มหมดเพลงของทหารเรือปุ๊บก็จะต้องมีเพลงแล้วก็ดีเจสอนก็ต้องมีเสียงขึ้นมาแล้วแฟนก็จะบอกว่ามาแล้วตูนดีเจสอนมาแล้ว
0: จริงเหรอ แฟนเธอหล่อมากเลยเหรอจนอดเห็นหน้าเลยนะเธอ
1: ไปทำงาน
0: อะไรนะ
1: แฟนไปทำงานแล้วค่ะ
0: โอ้โหโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฉันจะให้เธอมากับแฟนนะโอเคโอเคเป็นไงมั่งสมุทรสงครามเธอเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามเลยหรือเปล่าหรือเป็นคนจังหวัดไหน
1: ใช่สมุทรสงครามค่ะ
0: สมุทรสงครามคำขวัญประจำจังหวัดว่า
1: เมืองหอยรอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะ
0: ลิ้นจี่ออกช่วงเดือนไหนลิ้นจี่อ่ะ
1: ลิ้นจี่จะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะ
0: เหรอโอเคโอเคเอ้าเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับมาใน SMS แล้วเดี๋ยวจะส่งของรางวัลมอบกลับไปให้นะตูนเธอลดมากแต่ฉันว่าแฟนเธอน่าจะลดกว่านะโอเควันนี้เรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับและ
1: ค่ะตูนเหรอคะ
0: และหนูล่ะ
1: และจีราพรไพศาลพิสุทธิสินค่ะ
0: โอเคเรา2คนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านบ๊ายบายครับสวัสดีจ้า
1: ค่ะ

0: จากทหาร
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนัก 18-21 สิงหาคม 2569 ขณะเดียวกันเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเตือนเรื่องจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปัจจุบันการเพาะปลูกยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติขณะเดียวกันประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายและประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองมีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องสูบน้ำจากชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม62หน่วยงานจำนวน98เครื่องพร้อมนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการบูรณาการพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนพร้อมใช้งาน 100% และได้มีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโญปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอและมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งและได้รับการร้องขอก็จะส่งเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลเมือง
10: ปลัดไก่รู้ข่าวหรือยังอ่ะเทศบาลข้างๆเนี่ยเขายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วนะเออแล้วเทศบาลเมืองต่างกับเทศบาลอื่นยังไงอ่ะ
11: ปกติแล้วนะครับเทศบาลเมืองจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดแต่ถ้าท้องถิ่นไหนมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยท่านก็จะพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้นะครับโดยจะมีนายกเป็นฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาลจำนวน18คนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะครับ
12: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยนะคะที่บ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างรวมรายงานลักษณะอากาศกับทางรายการของเราได้นะคะที่หมายเลข023839003และ023839042หมายเลขเช่นเคยนะคะน้องโอเล่รอรับสายอยู่ค่ะส่วนการถ่ายทอดสดนะคะวันนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาและช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะทั้งช่อง YouTube และก็ช่อง Facebook Live ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ด้วยนะคะภาพสวยๆพื้นหลังแบบนี้โอ้โหวันนี้เข้ากับบรรยากาศมากเลยนะคะโดยน้องอาร์มค่ะและวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้นะคะคุณเคยคุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะหรือว่าน้องหนึ่งนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเรามาติดตามกับเรื่องของอากาศในวันนี้กันนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยอยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะถึงจะไม่ใช่ฤดูหนาวแต่ว่ามีลมพัดโชยๆมานะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศคำเตือนติดต่อกันในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมวันนี้วันที่19แล้วนะคะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่8แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะคะและต้องเฝ้าระวังอย่างไรกันค่ะ
1: ครับครับก็วันนี้นะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็เราอยู่ในช่วงของประกาศกรมนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับเน้นว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับส่วนบริเวณอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับร่องมรสุมกำลังขยับลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ทางขอบของภาคเหนือนะครับประเทศลาวนะครับแล้วก็จะขยับลงมาในช่วงนี้นะครับประมาณ2-3 วันนะครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะมีกำลังพอสมควรนะครับทำให้เกิดฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ที่จะเน้นนะครับก็จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับก็ตอนบนเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ทะเลนะครับก็จะเกิดคลื่นที่สูงขึ้นนะครับอยู่ในช่วง 2-3 เมตรสำหรับฝั่งอันดามันตอนบนนะครับก็ทำให้ทางอันดามันตอนบนก็ควรจะงดออกเรือไปก่อนนะครับสำหรับเรือเล็กนะครับเรือประมงนะครับก็เนื่องจากมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของลมนะครับแล้วก็คลื่นลมนะครับรวมถึงถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ขอเตือนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นภาคเหนือภาคเชียงเหนือนะครับฝนที่ตกหนักเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำสะสมนะครับน้ำท่วมได้นะครับน้ำจากป่าเขาที่เราไม่ทราบปริมาณนะครับตรงนั้นนะครับก็อาจจะไหลลงมาตามหุบเขานะครับลำธารแม่น้ำอะไรได้เหมือนกันนะครับก็ขอเตือนไว้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะคลี่คลายลงนะครับเนื่องจากร่องมรสุมก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังก็จะผ่อนลงไปนะครับทำให้ฝนลดลงนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้หลายๆท่านก็ถามมาค่ะน้องหนึ่งว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยคือพื้นที่บริเวณไหนบ้าง
1: ครับประเทศไทยตอนบนก็ภาพรวมก็คือเราก็ตัดที่ราชบุรีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นภาคใต้นะครับก็เป็นเพชรบุรีลงไปนะครับแต่นี่เป็นการแบ่งในลักษณะของอุตุนิยมวิทยาของเราเองนะครับไม่ได้รวมกับการแบ่งตามการปกครองหรืออะไรอย่างอื่นนะครับไม่ห้ามสับสนนะครับตรงนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือบางท่านอาจจะบอกว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งอย่างที่น้องหนึ่งบอกไปว่าคือประเทศไทยตอนบนนั่นก็คือตั้งแต่ราชบุรีขึ้นไป
1: ก็คือตัดตรงนั้นนะครับถ้าเราดูคร่าวๆก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแต่ในการปกครองเนี่ยบางทีก็จะรวมแถว ราชบุรีอะไรไปภาคกลางด้วยเนาะตรงนี้นะครับแต่ว่าของเราไม่ใช่เนาะเราเอาตั้งแต่เพชรบุรีก็เมื่อกี้ผมพูดผิดเนาะเพชรบุรีลงไปเนี่ยก็จะเป็นภาคใต้นะครับราชบุรีขึ้นไปก็ตัดกับตรงนี้นะครับ
0: ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะก็คือประเทศไทยตอนบน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนถ้าเป็นประเทศไทยตอนล่างก็คือตั้งแต่ราชบุรีลงมาหรือว่าประเพชรบุรีลงมานั่นเอง
1: เพชรบุรีเพชรบุรีครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้จังหวัดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องเตือนพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษบ้างคะ
1: สำหรับเช้านี้นะครับอ้างอิงของข่าวพยากรณ์อากาศช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ขอไล่ไปตามรายภาคเลยแล้วกันนะครับก็จะได้พูดไปนะครับในวันนี้นะครับตัวล่องมรสุมยังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนาะนะครับแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวประเทศเวียดนามชายฝั่งนะครับชายฝั่งเวียดนามก็ยังคงอยู่นะครับมรสุมก็มีกำลังที่แรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงครับภาคเหนือครับวันนี้ฝนก็ประมาณ 70-80% นะครับเมฆค่อนข้างจะคลุมเยอะนะครับวันนี้ฝนตกหนักก็มีได้นะครับแม่งสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับหนักมากก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และก็บางส่วนของลำปางนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเคยเกิดน้ำท่วมขึ้นในอดีตนะครับตรงนี้เราก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าคะนองนะครับ 70% นะครับมีฝนตกหนักนะครับบริเวณแถวเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีเกษสุรินทร์นะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับฝนตกหนักมากครับบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับก็เอาเป็นว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนได้ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักปนมานะครับพื้นที่หนักมากเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนบนๆนะครับอย่างที่ผมเน้นไปนะครับหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับก็คือขอบนๆไปนะครับส่วนที่อื่นนะครับก็เป็นฝนปานกลางนะครับฝนธรรมดานะครับอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของภาคต่อไปภาคกลางครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับมีตกหนักได้นะครับนครสวรรค์อยุธยานะครับลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเป็นหนักนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่สังเกตก็คือเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับที่ก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกมีฝนนะครับ70%ของพื้นที่นะครับตกหนักก็ยังมีได้อยู่ในหลายๆที่นะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของตกหนักนะครับแล้วก็หนักจนน่าเป็นห่วงไหมอาจจะยังนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับส่วนหนักมากมีไหมมีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตรานะครับหรืออาจจะเป็นแถบร้อยต่อนะครับกับจันทบุรีอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะนะครับส่วนขึ้นลมก็เริ่มสูงขึ้นนะครับวันนี้ภาคตะวันออกมีขึ้นลม อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะครับฝนก็มีนะครับก็จะสูงกว่านี้ได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนะครับสำหรับภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่เยอะนะครับ 40% นะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนบนแล้วก็ตอนล่างบางจังหวัดนะครับจะมีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ยะลานราธิวาสครับก็กระจายกันไปนะครับไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับเป็นฝนปกตินะครับคลื่นลมอยู่ประมาณ 1-2 เมตรนะครับแต่ถ้าห่างฟังไกลๆนะครับก็อาจจะประมาณ2เมตรได้ครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีฝนนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแถวระนองพังงานะครับแล้วก็ในส่วนของฝนตกหนักก็พอมีนะครับว่าอาจจะก็จะเน้นทางระนองเป็นหลักนะครับพังงาก็จะมีบ้างนะครับในส่วนของคลื่นลมตั้งแต่ภูเก็ตนะครับก็คือระนองพังงาภูเก็ตคลื่นลม 2-3 เมตรนะครับก็ฝนฟ้าคะนองสูงกว่านี้นะครับส่วนกระบี่ลงไปครับ อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ ก็อย่างน้อยก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณระนองพังงาภูเก็ตนะครับก็อาจจะงดไปก่อนนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครครับฝน 70% นะครับฝนตกหนักก็อาจจะปนเข้ามาได้ในบางพื้นที่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคร่าวๆนะครับของประจำวันนี้ครับ
0: ค่ะก็คือลักษณะอากาศโดยส่วนโดยรวมของแต่ละภาคประจำวันนี้นะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถามเพิ่มเติมนิดนึงน้องหนึ่งฝนส่วนใหญ่จะมาในช่วงไหน
1: ก็ส่วนใหญ่ช่วงบ่ายก็เริ่มก่อตัวนะครับแล้วก็พอมาเย็นๆ 4:00 น. 5:00 น. ก็จะเข้ามากินพื้นที่มากขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็อาจจะเบาๆไปก็หลัง 6:00 น. นะครับ
0: หลัง 6:00 น. เย็นค่ะมีคุณครูท่านนึงนะคะสอนเด็กๆที่โรงเรียนฝากถามมานะคะเด็กๆก็ถามมาแล้วก็เลยมาคุณครูก็เลยฝากถามมาว่าทำไมฝนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงชอบตกในช่วงบ่ายและค่ำค่ะ
1: คือเนื่องจากว่าความชื้นนะครับความชื้นถ้าเป็นเรื่องฤดูฝนเนาะตอนเช้าไม่ค่อยมีอะไรนะครับ ความชื้นก็มีนั่นแหละแต่ว่าแสงแดดอะไรก็เพิ่งออกนะครับเมฆก็ยังไม่มากนักหรืออาจจะมีคลุมบ้างนะครับทีนี้ตอนเช้าเนี่ยจะมีได้บ้างถ้าความชื้นเพียงพอมันก็จะเป็นตกลักษณะของหยุมหยิมเบาๆแล้วก็ใสๆแล้วก็หมดฤทธิ์ของมันนะครับแต่ทีนี้พอช่วงกลางวันเนี่ยนะครับความชื้นเองก็เมฆเนี่ยเราสังเกตว่าเขาจะไหลมาจากทางตะวันตกมาจากทางเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนะครับแล้วแต่ทิศทางลมเนาะนะครับทีนี้เขาก็จะพัดมาทางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาใช้เวลานะครับในช่วงที่กำลังพัดมาเขาก็มีการสะสมตัวเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าความชื้นมันก็พามาจากทางทะเลด้วยแล้วก็ตัวดวงอาทิตย์นะครับที่แผดเผาในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับทำให้เกิดการยกตัวของอากาศความชื้นก็ขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับมันก็สะสมเป็นเมฆก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตั้งจะเห็นว่าเมฆเริ่มมากขึ้นในช่วงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็เริ่มมากขึ้นอีกนะครับช่วงบ่ายแก่ๆหรือเย็นนะครับเขาก็เคลื่อนมาตกอาจจะตกตามรายทางนั่นแหละนะครับอาจจะตกตั้งแต่ราชบุรีนครปฐมไล่มาถึงกรุงเทพนะครับหรือบางทีก็กอดตัวแล้วก็ลอยมาตกแถวกรุงเทพพอดีก็ได้นะครับก็คือเขาได้รับพลังงานสะสมตัวในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็พอดีเวลานะครับว่าในช่วงเย็นมักจะมาถึงบริเวณกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตกนะครับหรือว่าตกไล่มาถึงพอดีนะครับเวลามันพอดีเนาะนะครับทีนี้ก็พอในช่วงเย็นอะไรที่เขาตกจนหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับช่วงกลางคืนก็อาจจะหลงเหลือยุ่มยิ้มอะไรก็พอมีได้นะครับพอช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแดดมันก็น้อยแหละแดดน้อยอันนี้พูดถึงว่าไม่มีปัจจัยอื่นที่มันเสริมเนาะ นะครับแดดน้อยการยกตัวของอากาศไม่ดีนะครับเมฆก็มันก็เบาไปแล้วมันตกไปแล้วเนาะการสะสมตัวมันก็น้อยแหละช่วงกลางคืนนะครับอาจจะมีการสลายตัวมีอะไรหรือลอยไปที่อื่นเนาะนะครับแล้วพอตอนเช้าอีกวันนึงก็ เริ่มใหม่นะครับก็คือสะสมตัวจากทางด้านตะวันตกใหม่แล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาตกในกรุงเทพนะครับแต่ถ้าวันไหนที่แบบความชื้นมันมากพอเนาะนะครับมันจะมีการก่อตัวทางตะวันตกก็ก่อแล้วก็บริเวณกรุงเทพก็ก่อตัวได้นะครับอย่างที่เราเห็นว่าบางทีเนี่ยช่วงบ่ายมันก็มีกลุ่มฝนที่มันผุดขึ้นมากลางกรุงเทพมันก็มีนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เนาะนะครับแต่โดยภาพรวมก็จะเป็นฝนเลิกงานเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ค่ะก็จะได้ไปตอบคุณครูก็จะได้ไปบอกเด็กๆว่าทำไมฝนถึงต้องตกในช่วงเย็นนะคะ
1: ส่วนใหญ่เนาะต้องแนวว่าส่วนใหญ่ละกัน
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงในฤดูฝนแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะตกในช่วงเย็นโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นมาเสริมนะคะไม่ได้มีร่องหรือว่ามีอะไรมาก
1: ็คือ
0: เป
1: ็
0: น
1: ค่ะผมขอเสริมนิดนึง
0: ค่ะ
1: ฤดูร้อน
0: ค่ะ
1: เกิดขึ้นได้ไหมฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นบ่ายค่ำคล้ายๆกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าปริมาณความชื้นอะไรน้อยกว่านะครับแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีการผุดก็คือมันไม่ได้เคลื่อนมาจากทางนครปฐมหรือราชบุรีอะไรนะครับฤดูร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เกิดการสะสมตัวของความชื้นแล้วก็พลังงานในช่วงกลางวันแล้วก็มาตกช่วงบ่ายๆเย็นๆก็ได้นะครับแต่ว่าในฤดูร้อนเนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนิดนึงในเรื่องของกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีแพทเทิร์นการเคลื่อนตัวที่แน่นอนนักเนาะนะครับยกเว้นกรณีพิเศษเท่านั้นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนในฤดูร้อนมันก็บ่ายค่ำส่วนใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก นะครับการกระจายตัวก็ไม่มากเนาะมันไม่ได้คุมแบบกวาดนะครับมันก็เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับเป็นฝนจะพูดถึงว่าบ่ายค่ำก็คล้ายๆกันอยู่เนาะนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบกระทบกับพื้นที่เยอะนะครับเหมือนกับช่วงฤดูฝนที่มันกวาดมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยกวาดมาเกือบทั้งกรุงเทพเนาะและเป็นเวลาที่พอดีด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเกิดในฤดูร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าพายุฤดูร้อน
1: ก็แล้วแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเรียกว่าฝนฟ้าคะนองทั่วไปก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แรงมากนักแต่ถ้าเกิดว่ามีลมกระโชกแรงนะครับมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่าเปี้ยงป้างรุนแรงนี่เราก็พายุฤดูร้อนได้นะครับพายุฝนฟ้าคะนองก็ได้นะครับก็ยังไงมาแล้วเดี๋ยวผมก็เสริมอีกนิดนึงแล้วกันแต่ว่ากรุงเทพนะครับในกรณีที่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ใช่มรสุมอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของร่องมรสุมที่ขยับลงมาใกล้กับกรุงเทพมากขึ้นนะครับหรือว่ามีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาตรงนี้นะครับฝนมันจะเริ่มกว้างขึ้นแหละมันอาจจะไม่ได้บ่ายค่ำและมันจะมีเช้าได้กลางคืนได้เสริมขึ้นมานะครับหรือบางครั้งนะครับมีลักษณะของลมใต้ลมออกเฉียงใต้ที่ความชื้นเข้ามาเยอะๆเนี่ยอาจจะมีตกในช่วงกลางคืนช่วงเช้าก็ได้นะครับนี่คือปัจจัยที่มันเสริมเข้ามานะครับแต่ถ้าเฉพาะมรสุมอย่างเดียวบ่ายค่ำนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในช่วงของฤดูฝนนะ
1: ค
0: ะที่กรณีที่มีร่องฝนลงมามีหย่อมความกดอากาศต่ำลงมานะคะก็จะทำให้บริเวณพื้นที่เนี้ยสามารถที่จะเกิดฝนได้ตลอดไม่เฉพาะช่วงบ่ายค่ำ
1: ใช่มันอาจจะตกหลายๆครั้งเนาะในหนึ่งวัน
0: ค่ะอาจจะตกได้ตลอดทั้งวันเลยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะคะโอ้วันนี้ได้ความรู้อีกหนึ่งความรู้นะคะ ค่ะเด็กๆสงสัยในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็เรียนในเรื่องนี้พอดีเลยเขาก็เลยฝากถามมานะคะขอบคุณน้องหนึ่งมากเลยสำหรับคำถามนี้แล้วก็คำตอบนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามารับสายของคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะรอสายนานแล้วต้องขออภัยด้วยสายแรกค่ะน้องเจเจสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะเจเจ
2: เจอครับสองท่านค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครเนี่ยมีฝนได้ฝนตั้งเนี่ยที่สมุทรสาครได้ฝนตั้งแต่3โมงถึง10โมงครึ่งเลยครับเป็นแบบเป็นฝนแบบปานกลางเลยครับ
1: ครับผม
2: อยากทราบว่าวันนี้จะมีฝนแบบว่าแบบเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ครับฝนเริ่มเกาะตัวตั้งแต่บ่ายสองบ้างตั้งแต่บ่ายเลยครับวันนี้
1: ครับช่วง 2-3 วันนี้ฝนจะคล้ายๆกันนะครับอาจจะความมากความน้อยแต่ละวันมันก็อาจจะลดหลั่นหรือมากกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าใน19เนี่ยนะครับถึงสำหรับกรุงเทพเนี่ยน่าจะถึงสัก22เนาะนะครับที่ปริมาณฝนค่อนข้างจะกระจายตัวดีนะครับฝนหนักเข้ามาได้นะครับคุณก็อาจจะเจอฝนหนักได้ในบางวันเนาะนะครับ
2: วันนี้จะมีโอกาสบอกว่าจะหนักหนัก
1: แ
2: ม่ตาเหม
1: ือ
2: นอย่างเม
1: ื่อ
2: วานน
1: ี้
2: ไหมคร
1: ับอาจจะระบุยากเนาะเพราะว่าฝนหนักบางทีการเคลื่อนตัวลมแต่ละวันมันจะปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสเจออยู่นะฝนหนักครับ
2: มีโอกาสฝนหนักอ๋อค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12เลยใช่ไหมคร
1: ับ คร่าวๆสำหรับกรุงเทพนะครับปริมณฑลเนาะ22ครับคร่าวๆครับ
2: ที่ต้องมรสุมยังจะลมรสุมยังไม่ถึงยังไม่ได้ถึงภาคกลางใช่ไหมครับ
1: ยังครับยังอีกหลายเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่แถวเหนืออยู่เลยครับ
2: อ๋อที่ฝนหนักที่ฝนแต่เพราะมรสุมมันแรงขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับมรสุมแรงขึ้นหน่อยนึงนะครับก็ทำให้แบบพอดีเนาะนะครับฝนก็เลยเยอะ
2: อ๋อครับแล้วตั้งแต่วันที่23ไปเนี่ยฝนปริมาณยังไงคะฝนตั้งแต่วันที่23ไป
1: ครับ23ไปจนถึงประมาณ25เนี่ยฝนลดลงปริมาณหนึ่งนะครับก็จะมีฝนบ่ายค่ำเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลักษณะพื้นที่ก็แคบลงนะครับ
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกสายหนึ่งนะคะคุณธวัชชัยค่ะจากสนามชัยเขตฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
3: สวัสดีตอนเช้าที่รถไปยางแล้วก็คุณวุฒิพงษ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
3: ที่สนามชัยเขตก็เมื่อวานก็มีแต่ว่าไม่ค่อยหนักอะครับแต่ว่าลมนี่เขาจะแรงกว่าครับผมหนักไปทางลมเยอะเลยครับผม
1: ครับ
3: แล้ววันนี้จะพอมีหนักอีกหรือเปล่าครับฝนนะครับผม
1: ครับฝนหนักเนี่ยครับเอาเป็นว่าทางฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็เสี่ยงฝนหนักอยู่นะครับแค่ว่าไม่ได้ทั่วบริเวณเนาะอาจจะไม่ได้ลงสถานีบ้างนะครับแต่ถ้าดูพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับก็มีฝนพอประมาณเลยอย่างเช่นปราจีนก็20กว่ามิล นะครับสระแก้ว19อะไรแถวนี้นะครับก็เอาเป็นว่า 2-3 วันนี้เสี่ยงอยู่นะครับ
3: แล้วที่ว่า23 24ฝนจะลดลงนี่จะลดไปหลายวันไหมครับผม
1: ลดลงคร่าวๆเนาะคร่าวๆเอาไปว่าให้สัก25 26ไปก่อนเนาะครับ
3: แล้วร่องมรสุมนี่เขาจะเลื่อนลงมาภาคกลางกับภาคตะวันออกได้เมื่อไหร่ครับผม
1: ตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับแต่คาดว่านั่นแหละครับช่วงอาจจะเป็นปลายเดือนเนาะนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เขายังอยู่บนอยู่ยังอยู่แถวเหนืออยู่นะครับ
3: นี่แนวตั้งฉากดวงอาทิตย์นี่อยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้แนวตั้งฉาก
1: แนวตั้งฉากนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับว่าอันนี้ก็จะต้องอ้างอิงของแผนที่นิดหนึ่งนะครับ
0: แนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์ตอนนี้น่าจะอยู่ทางตอนบนบนอยู
1: ่นะครับตอนบนอยู่นะครับ
0: ยังไม่ได้ลงมาค่ะคุณธวัชชัย
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณคร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะค่ะสิงหาคมโอ้ไม่น่าใจสิงหาคมน่าจะเลื่อนลงมาแถวๆภาคกลางแล้วปกติแนวตั้งฉากนะคะค่ะเดี๋ยวรอคำตอบกันสักครู่นะคะ
1: เดี๋ยวต้องอ้างอิงข้อมูลนะนะครับก
0: ็
1: เลยจะช้านิดนึง
0: ค่ะมาดูคำถามทางช่อง Facebook Live กับช่อง YouTube กันก่อนนะคะในระหว่างที่รอคำตอบนะคะมาดูช่อง YouTube กันก่อนนะคะคำถามจาก Facebook Live หายไปไหนเดี๋ยวหาก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง29ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะคำถามแรกนะคะคุณประสิทธิ์ค่ะบอกว่าอำเภอเมืองขอนแก่นฝนตกตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้ยังไม่หยุดเลยแถวขอนแก่นค่ะเป็นไง
1: ครับขอนแก่นนะครับก็ดูแล้วก็ยังอีกยาวนะครับเพราะว่าเมฆคลุมมิดนะครับไม่เจอแสงอาทิตย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นฝนยังเยอะนะครับตกตลอดทั้งวันนะครับไม่เป็นเวลานะครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้แถวขอนแก่นตกได้ทั้งวันเลย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอตอบคำถามเมื่อสักครู่ก่อนนะครับก็คืออันนี้อ้างอิงจากของดาราศาสตร์ไทยเนาะนะครับก็แนวตั้งฉากในช่วงนี้เป็นขาลงนะครับคร่าวๆนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็แนวตั้งฉากดวงอาทิตย์เนี่ยโดยคร่าวๆก็อยู่เหนือประเทศไทยขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็คือเขตของประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับตอนบนๆนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะลงมาจนถึงเชียงรายแล้วนะครับก็ประมาณเฉียดๆภาคเหนือแล้วกันนะครับคร่าวๆเนาะแนวตั้งฉากครับ
0: ค่ะแนวตั้งฉากตอนนี้ยังอยู่ทางเหนืออยู่นะคะ
1: เกือบจะแตะประเทศไทยแล้ว
0: ค่ะเกือบจะแตะแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะมาดูคำถามกันต่อนะคะจากคุณสุชาติค่ะทักทายสวัสดีค่ะเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเย็นค่ำอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฝนครับฝนมาตอนเย็นนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเร็วหน่อยก็บ่ายจะเกิดขึ้นได้บางจุดแล้วนะ
0: ค่ะน่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานหรือว่าจะหนักกว่า
1: หนักกว่าไม่ก็มันระบุยากเนาะในเรื่องหนักไม่หนักแต่ว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องหนักอยู่นะครับแค่ว่ามันจะลงตรงไหนเท่านั้นเองนะครับอาจจะความหนักของแต่ละวันไม่เท่ากันอยู่แล้ว
0: ค่ะของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างเมื่อวานแถวบางนาก็มีในช่วงบ่ายเย็นโรงเรียนเลิกเหมือนกันนะคะก็ตั้งเขามาแล้วก็ตกเหมือนกัน
1: แต่เมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางบนๆของกรุงเทพหน่อยนะ
0: ค่ะค่ะตามกันนะคะคุณทองคำเจดีสวัสดีค่ะที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองฝนจะหยุดวันไหนครับ
1: ของทางระนองนะครับฝนเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับฝนเอาจริงๆก็มาเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่หนักไหมหนักได้นะครับหนักได้ก็คือน่าจะไปจนถึงนะครับ23เนาะน่าจะยังได้อยู่นะครับที่ฝนเยอะๆครับ
0: ค่ะคุณเสรีค่ะที่จตุรพักษ์พิมาน101ฝนตกตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลย
1: ครับก็ยังอีกยาวครับเช่นเดียวกับขอนแก่นนะ
0: ค่ะถ้าดูจากแผนที่อากาศตอนนี้จะเห็นว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะกลุ่มฝนปกคลุมและบางพื้นที่ก็เป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างแรงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นพื้นที่สีแดงเลย
1: ก็จะเป็นแนวของด้านตะวันออกของขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์101เนาะนะครับออกข้างบนก็จะมีอุดรธานีด้วยนะครับที่คือเป็นแนวที่ค่อนข้างจะหนัก
0: ค่ะเห็นเป็นสีแดงนี่เป็นฝนฟ้าคะนองด้วยไหมคะ
1: แน่นอนครับช่วงนี้เป็นฝนฟ้าขนองนะครับแดงๆส้มๆตรงนี้นะครับ
0: ค่ะก็ถ้าตกแบบนี้ตลอดทั้งวันก็ระวังด้วยนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าเคยเกิดน้ำท่วมขัง
1: ต้องเป็นพื้นที่เดิมๆครับเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศก็มันเปลี่ยนยากอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ซ้ำๆนะครับ
0: ค่ะทีนี้เราย้ายมาช่อง YouTube แล้วนะคะจากช่อง YouTube มาช่อง Facebook Live แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมณขณะนี้นะคะคุณวิสิตสวัสดีค่ะคุณณัฐอุตรดิตถ์ตกตั้งแต่เช้าฝนยาวถึงเสาร์อาทิตย์ไหมครับที่อุตรดิตถ์ค่ะ
1: ฝนยังได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็19เนาะวันพุธ19 20 21ก็ถึงวันศุกร์แล้วก็
4: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: สืบสานมรดกทรงคุณค่าผู้ว่านราธิวาสเปิดงานใหญ่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งประจำปี2569ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแว้งเข้าร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันเนรมิตงานครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมระบุว่าการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแว้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ125ปีอำเภอแว้งพร้อมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแว้งเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมบรรเทาทุกข์และส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
15: และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีจังเลยนะวิเชียรมาศ9เต็ม
1: ใช่จ้าสีสว่างอากาศเย็นๆแบบเนี้ยฉันชอบมากเลย
2: พวกเราเดินมาตั้งนานแล้วฉันเลยหิวนิดหน่อยเอ๊ะป้าคนนั้นขายอะไรนะ
1: ข้าวเต้มอยากกินมากเลยเหรอยื่นหน้าเข้าไปสักใกล้หม้อเดี๋ยวแม่ค้าก็ไล่หรอก
2: เปล่าฉันเห็นว่าเขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยอยากเห็นชัดๆเพราะชื่อฟังดูแปลกดีขนมของคนจีนแต่ใส่น้ำของคนเงี้ยว
3: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะข้าวเต้มขนมจีนไม่ได้หมายถึงขนมของคนจีนจ้ะ
2: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงจ้าสีสวัสด
3: ิ์เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะคำว่าขนมจีนเสียงเพี้ยนมาจากคำมอญว่าขนมหมายถึงขนมจีนพร้อมทั้งมีน้ำยาแบบมอญราดกับคำว่าจีนหมายถึงสุกส่วนคำว่าน้ำเงี้ยวอาจมาจากแต่เดิมคนไทยเรียกชาวไทยใหญ่ว่าเงี้ยวมีผู้กล่าวว่าเดิมขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยวเราจึงเรียกชื่อของกินชนิดนี้ตามชื่อชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดจ้า
1: ชาวไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าเงี้ยวตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยใช่ไหมจ้า
3: ใช่แล้วจ้า
1: ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยถือเป็นอาหารของคนทางภาคเหนืออย่างนี้นี่เอง
3: เก่งมากจ้าวิเชียรมาศ
1: ฟังอย่างนี้แล้วหายสงสัยหรือยังจ้าก้าวเต้มอ้าวก้าวเต้มหายไปไหนแล้วเนี่ยก้าวเต้มก้าวเต้ม
2: อยู่นี่อยู่นี่
3: อ้าวเหลือแป๊บเดียวไปกินอีกแล้ว
2: ก็มันหิวอ่ะสีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศมากินด้วยกันเร็วขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยอร่อยอร่อยมาช้าก้าวเต้มกินหมดนะ
3: ว่าแต่จ่ายเงินแม่ค้าหรือยังน่ะกินหมดไปจานเบอร์เริ่มแล้วฉันไม่มีเงินนะ
1: ฉันก็ไม่มีตัง
2: หาเดี๋ยวก้าวเต้มล้างจานให้นะครับเมียว
3: ล้อเล่นจ้า
2: โอ้ยอย่าเล่นงี้สิไก่หายหมดนึกว่าต้องอยู่ล้างจานที่นี่แล้ว
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเรา ดูแลบุคคลพิการสายตาร
7: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกเช้า9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผ่าน2 สถานีที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเรานั่งอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยนะครับทั้ง2 สถานีสามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org รวมไปถึง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับสะดวกทางช่องทางใดก็สามารถติดตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากช่องทางใดสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับช่วงแรกครับช่วงของ NMAB อัปเดตเราก็มีข่าวสารอัปเดตท่านได้รับฟังกันเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่19 สิงหาคม 2569จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวที่2เรื่องราวเกี่ยวกับการขอเครื่องช่วยความพิการนะครับจากศูนย์สิริธรเพื่อคนพิการนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMMB Update ครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดเลยนะครับ
2: อือหือยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนค่ะ
1: โดยรายการของเราออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 95.75 MHz สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz สำหรับพื้นที่อำเภอ

0: สีคิ้วด้วยนะคะ
1: อ่ะฮะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
0: และสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้คือวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569เราเตรียมข้อมูลมาแบบเข้มข้นมากค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับภารกิจวันนี้เราจะเริ่มจากการเช็คสภาพอากาศประจำวันแบบเจาะลึกโดยเฉพาะบ้านเราพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานครับจากนั้นเราจะเข้าสู่เรื่องสำคัญที่สุดของวันนี้เลยนั่นคือข่าวสารสิทธิประโยชน์ด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการครับจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
0: คือแบบข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมาอ่านประกาศให้ฟังนะคะแต่มันคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยคืนโอกาสในการใช้ชีวิตค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็การเข้าถึงสิทธิที่เปลี่ยนชีวิตคนคนนึงได้เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะก้าวเท้าออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเนี่ยการรู้ว่าท้องฟ้าและอากาศข้างนอกเป็นยังไงคือด่านแรกเลยนะครับเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อน
0: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับ
0: ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าระวังฝนตกหนักมาก
1: ใช่ครับทีนี้มาเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาแบบละเอียดกันเลยวันนี้โคราชและภาคอีสานบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับ
0: โอ้โห 70% เลย
1: ใช่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสครับเอาล่ะขอหยุดตรงนี้เพื่อตั้งคำถามนิดนึงครับ
0: ว่าไงคะ
1: คือสภาพอากาศ 24-33 องศาเซลเซียสบวกกับฝนร้อยละ70แบบนี้เนี่ยในภาพรวมของประเทศมันหมายความว่าเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ถ้าอธิบายให้เห็นภาพกว้างนะคะสาเหตุที่ช่วงนี้ฝนตกหนักมันมาจากร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มนะคะ
1: เข้าใจเลยครับแล้วภาคอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
0: ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ค่ะภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ70ซึ่งจังหวัดตราดนี้ต้องระวังตกหนักมากเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ส่วนฝั่งอันดามันร้อยละ60ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ70เช่นกันค่ะ
1: ถือว่าฝนเยอะแทบทุกที่เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะและที่ต้องเตือนเลยคือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะ
1: โหคลื่นสูงกว่าตึกชั้นหนึ่งอีกนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลย
1: ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงฝนตก 70% หรือน้ำท่วมขังตามพื้นที่ลุ่มสำหรับคนทั่วไปก็คงแค่รถติดหรือรองเท้าเปียกน้ำใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูนะครับถ้าต้องเดินทางผ่านถนนน้ำท่วมขังโดยใช้วีลแชร์หรือเดินบนฟุตบาทที่เป็นหลุมเป็นบ่อสำหรับคนตาบอดมันคืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลยนะครับ
0: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ
1: นี่แหละครับคือเหตุผลที่อุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการมีความสำคัญมากๆซึ่งก็เป็นเรื่องราวหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้
0: ใช่ค่ะเพราะอุปกรณ์ที่ดีไม่ได้แค่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้แต่มันต้องทนทานและปกป้องผู้ใช้งานด้วย
1: ถูกต้องครับผมอยากพาไปสัมผัสเรื่องราวคุณหญิงครับคือหลายคนเวลาได้ยินชื่อสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติอาจจะคิดว่าเป็นแค่โรงพยาบาลทำกายภาพบำบัดแค่รักษาทางยาครับแต่สอนให้ใช้วีลแชร์ฝึกทำกิจวัตรประจำวันใหม่ทั้งหมดจนเธอรู้ว่าคนพิการก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ครับ
0: โหสุดยอดเลยค่ะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณหญิงเนี่ยมันคือระบบการทำงานที่เรียกว่าทีมสหวิชาชีพค่ะ
1: ทีมสหวิชาชีพนี่คือหมอหลายๆแผนกมารวมกันหรือเปล่าครับ
0: มากกว่านั้นอีกค่ะคือไม่ได้มีแค่แพทย์หรือพยาบาลนะคะแต่มีนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยางานกายอุปกรณ
1: ์ครบวงจรเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วยังมีศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการด้วยลองนึกภาพผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมารวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์และเลือกอุปกรณ์ที่พอดีกับบริบทชีวิตของคนคนนั้นจริงๆค่ะ
1: ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆคือการเลือกอุปกรณ์ให้คนพิการมันไม่ใช่การเดินเข้าไปในห้างแล้วชี้เอาของที่ดูสวยสุดใช่ไหมครับแต่มันเหมือนการตัดชุดสูทแบบวัดตัวตัดเลย
0: ใช่เลยค่ะเป๊ะเลย
1: คือต้องพอดีกับสรีระและการเคลื่อนไหวของคนคนนั้นจริง
0: ขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะทำไมเราถึงเลือกสุ่มๆไม่ได้เพราะถ้าเลือกวีลแชร์ผิดไซส์เบาะกว้างไปผู้ใช้ต้องเอียงตัวเข็นนานๆไปกระดูกสันหลังจะคดค่ะ
1: โอ้โหอันตรายนะครับเนี่ย
0: หรือถ้าเบาะกระจายน้ำหนักไม่ดีก็จะเกิดแผลกดทับได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
1: พอฟังถึงเรื่องแผลกดทับนี่เข้าใจเลยครับว่าทำไมต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญมาดูแลทีนี้คำถามคือคนพิการทุกคนที่มีบัตรสามารถเดินเข้าไปขอรับอุปกรณ์ฟรีได้ทุกอย่างเลยไหมครับ
0: นี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยค่ะคำตอบคือได้ค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์5ข้อสำหรับอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงนะคะ
1: ฮะมีอะไรบ้างครับ
0: ข้อแรกเลยต้องขึ้นทะเบียนคนพิการแล้วค่ะข้อ2บัตรคนพิการต้องยังไม่หมดอายุ
1: ขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับทำไมถึงต้องซีเรียสเรื่องบัตรหมดอายุด้วยล่ะครับในเมื่อความพิการบางอย่างก็เป็นการถาวร
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือบัตรคนพิการเนี่ยมันจะผูกกับฐานข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆด้วยค่ะถ้าบัตรหมดอายุการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินก็จะสะดุดทันทีเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเรื่องของระบบฐานข้อมูลงั้นข้อ3กับ4ล่ะครับ
0: ข้อ3คือต้องผ่านการประเมินตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะส่วนข้อ4อุปกรณ์นั้นต้องมีความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพร่างกายรวมถึงบริบทชีวิตด้วยค่ะ
1: บริบทชีวิตนี่สำคัญนะครับอย่างถ้าเป็นคนตาบอดที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันก็ต้องการไม้เท้าขาวที่พับเก็บได้ง่ายใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วข้อ5สำคัญมากนะคะคือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิหรือกองทุนอื่นค่ะ
1: ผมขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงครับทำไมถึงห้ามซ้ำซ้อนล่ะครับอย่างเช่นกองทุนสำหรับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกนี่คือการบริหารทรัพยากรใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรและควรใช้ช่องทางไหนมันเป็นการช่วยกระจายโอกาสค่ะ
1: ฮะเพื่อให้คนที่ไม่มีสิทธิเบิกจากที่อื่นได้รับอุปกรณ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะทีนี้ประเภทอุปกรณ์ที่สนับสนุนก็มี6กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกคือกายอุปกรณ์พวกแขนเทียมขาเทียมซึ่งตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือ 3D printing เข้ามาช่วยแล้วค่ะ
1: โหมี 3D printing ด้วยมันต่างจากหล่อปูนปลาสเตอร์สมัยก่อนยังไงครับ
0: ต่างกันมหาศาลเลยค่ะสมัยก่อนต้องใช้เวลาเยอะเลอะเทอะด้วยแต่พอเป็น 3D printing เราใช้เลเซอร์สแกนสร้างโมเดลที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรเลยค่ะขาเทียมก็จะเบาและเข้ากับสรีระได้ดีขึ้นช่วยลดแผลเสียดสีได้เยอะมาก
1: ว้าวเป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้คุ้มค่าจริงๆครับแล้วกลุ่มที่2นะครับ
0: กลุ่มที่2คือวีลแชร์ค่ะที่ต้องประเมินการทรงตัวให้ดีกลุ่ม3คืออุปกรณ์ช่วยเดินแล้วกลุ่ม4เนี่ยคืออุปกรณ์ช่วยด้านการเห็นสำหรับคนตาบอดค่ะ
1: กลุ่มนี้มีข้อกำหนดยังไงบ้างครับ
0: กลุ่มนี้ต้องให้จักษุแพทย์ประเมินโดยตรงเลยค่ะเพราะความพิการทางการเห็นไม่ได้มืดสนิทเสมอไปบางคนยังมีสายตาเลือนรางที่สามารถใช้อุปกรณ์ขยายภาพได้ค่ะ
1: ลึกซึ้งมากครับไม่ใช่การเหมารวมเลยแล้วกลุ่ม5กับ6ล่ะครับ
0: กลุ่ม5คืออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กค่ะและกลุ่ม6คืออุปกรณ์อื่นๆตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างเบาะรองนั่งลดแรงกดทับค่ะ
1: ครอบคลุมมากเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนในทางปฏิบัติล่ะครับสมมุติว่ามีผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพไปที่สถาบันเลยไหมครับ
0: ไม่ต้องเลยค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะคะเราสามารถเริ่มที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยค่ะ
1: อ้าวเริ่มใกล้บ้านได้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะขั้นที่1เลยให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านประเมินความจำเป็นก่อนจากนั้นขั้นที่2สถานพยาบาลจะทำเรื่องรวบรวมเอกสารขอสนับสนุนให้เราเองค่ะ
1: แปลว่าเตรียมแค่สำเนาบัตรคนพิการที่ยังไม่หมดอายุบัตรประชาชนประวัติการรักษาแล้วก็ใบประเมินจากแพทย์ใช่ไหมครับ
0: แค่นั้นเลยค่ะแล้วขั้นที่3สถาบันก็จะพิจารณาเอกสารขั้นที่4คือแจ้งผลกลับมาที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ฟังดูราบรื่นมากเลยนะครับเหมือนจบขั้นที่4ได้ของแล้วก็จบเลย
0: ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
1: อ้าวมีต่อเหรอครับ
0: ใช่ค่ะขั้นที่5และ6นี่แหละสำคัญที่สุดเลยขั้นที่5คือการรับอุปกรณ์พร้อมเรียนรู้วิธีใช้งานค่ะ
1: การใช้งานมันต้องเรียนรู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ยากมากค่ะอย่างคนตาบอดที่เพิ่งได้ไม้เท้าขาวมาเขาต้องฝึกกวาดไม้เท้าให้สัมพันธ์กับจังหวะก้าวเดินเพื่อแยกแยะพื้นผิวข้างหน้าให้ได้ค่ะ
1: โอ้โหผมไม่เคยมองมุมนี้เลย
0: ส่วนขั้นที่6คือการติดตามผลค่ะเพราะร่างกายและสภาพแวดล้อมที่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องคอยปรับอุปกรณ์ให้พอดีอยู่เสมอค่ะ
1: สรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันหมายความว่าการได้อุปกรณ์ไปไม่ใช่ตอนจบนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลับไปใช้ชีวิตต่างหาก
0: เป็นการสรุปที่จับใจความได้สมบูรณ์แบบเลยค่ะดิฉันอยากทิ้งท้ายมุมมองนี้นิดนึงนะคะ
1: เชิญครับ
0: หากเรามองว่าวีลแชร์ไม้เท้าหรือแขนเทียมไม่ใช่แค่ของบริจาคหรือเครื่องมือแพทย์แต่นั่นคือโครงสร้างพื้นฐานชนิดหนึ่งที่คืนโอกาสให้คนพิการได้กลับไปเรียนทำงานและพึ่งพาตัวเองสังคมของเราก็จะเปลี่ยนมุมมองต่อการจัดสรรสวัสดิการเหล่านี้ในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: เป็นมองที่ยอดเยี่ยมและลึกซึ้งมากๆครับสำหรับใครที่ต้องการสอบถามเรื่องอุปกรณ์ติดต่อไปได้เลยที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจังหวัดนนทบุรีนะครับโทร025915455หรือ025914242ครับ
0: และที่สำคัญนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปฝากฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzคนพิการไม่หมดโอกาสในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคือ 1.นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไป 2. ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม 3. สัดส่วนของการรับคือลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนถ้ามีเศษ100คนเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คน 4.การนับจำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปี 5. กรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีหน่วยงานหรือสำนักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของสำนักงานทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน 6. สัญญาจ้างคนพิการจะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1ปี 7. นายจ้างสามารถชำระเป็นเงินสดเช็คขีดคร่อมหรือธนานัตสั่งจ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยส่งต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายในวันที่31มกราคมของแต่ละปีในกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีหากไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งล่าช้าหรือส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีของเงินที่ยังไม่ได้นำส่งโดยสามารถเลือกให้สิทธิ์ตามมาตรา35แทนได้มูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 114,245 บาทต่อปีแบ่งเป็น7ประเภทสิทธิ์ได้แก่ประเภทที่1การให้สัมปทานประเภทที่2จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทที่3จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษประเภทที่4ฝึกงานประเภทที่5จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทที่6ล่ามภาษามือประเภทที่7การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนการดำเนินการในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีและในกรณีที่รับคนพิการเข้าทำงานหรือนำส่งเงินเข้ากองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ รายงานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน2565ประเทศไทยมีตัวเลขคนพิการทั้งสิ้น 2.1 ล้านคนแบ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานราว 850,000 คนแต่มีกลุ่มผู้พิการที่มีความสามารถเพียงพอกลับเป็นผู้ว่างงานถึง 81,500 คนกรมการจัดหางานจึงได้พัฒนาระบบ e-service ซึ่งรวบรวมบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานไว้ในที่เดียวเป็นระบบการให้สิทธิ์และขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา35เพื่อให้บริการหางานแก่คนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำผ่านเว็บไซต์ที่สามารถแจ้งการให้และรับสิทธิ์ได้สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการสามารถลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนได้ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักดำเนินการด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยระบบการจับคู่โดยผู้พิการที่ขอรับสิทธิ์สามารถเลือกประเภทสิทธิ์ที่ต้องการขอรับในระบบและนายจ้างหรือสถานประกอบการเลือกให้สิทธิ์กับผู้พิการที่มีความประสงค์รับสิทธิ์ในประเภทสิทธิ์ที่ตรงกันได้เว็บไซต์ e-service.doe.go.th เปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปการมีอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและงานที่เหมาะสมกับทักษะของคนพิการจะส่งผลให้สถานะความเป็นอยู่ของคนพิการดีขึ้นและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆในสังคมมากขึ้นขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่ม

ดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่ม

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการเข้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการ5มิตินายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใน5มิติประกอบด้วยการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบธุรกิจทรัพย์สินและภาษีการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับพื้นที่การสนับสนุนการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลและดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังพฤติการเสี่ยงทั้งการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์การใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตลอดจนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมกำชับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนป้องกันความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ด้านการตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคลจำนวน48บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีบางกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้บุคคลอื่นถือครองแทนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เซฟซื้ออย่างไรให้เท่า
10: ตอนการนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วน
11: เพื่อนบ้านเราที่อยู่ซอย3อ่ะเป็นพวกชอบทารุณสัตว
12: ์จับสุนัขจรจัดยัดใส่ท้ายรถไปไม่รู้ว่าไปชำแหละที่ไหนอ่ะ
13: หน้าตาก็ดีมีหน้าโหดร้ายเลยอ่ะ
14: มีแต่พาดหัวข่าวข้อมูลข้างในก็ไม่ระบุแหล่งข่าวมีแต่คลิปวิดีโอเนี่ยคุณก็เชื่อเขาซะละ
11: ก็หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยไม่เชื่อก็โง่แล้ว
14: เชื่อก็โง่แล้วต่างหากวันนั้นเนี่ยที่เขาจับสุนัขจรจัดตัวนี้ไปเนี่ยผมก็อยู่ใกล้ๆด้วยเพราะเด็กคนนึงอ่ะถูกกัดเข้าเขาก็เลยช่วยจับส่งไปตรวจว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าน
9: ี่แหละครับผลของการที่สื่อนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วนจนผู้เสพสื่อเกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารใดๆที่สื่อนำเสนอควรวิเคราะห์ให้ถี่ถ้ว วนรอบด้านเสียก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเปล่า
12: หน้าตาถึงได้ดีขนาดนี
10: ้
12: เพราะจิตใจงามนี่เองพระเอกจริงๆไ
10: ม่ใช่หญิงและชายสมสูตรต่างพยักหน้าก
9: สทช.สนับสนุนให้คนไทยเต็ม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตเตรียมข้อมูลผลักดันประเด็นชายแดนใต้สู่เวทีความร่วมมือไทยอียิปต์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอปตพร้อมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นายนันทพงศ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโอกาสในการรวบรวมประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอและผลักดันเข้าสู่เวทีหารือระดับประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพทั้งนี้สอปตมุ่งหวังให้ประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำประเด็นสำคัญให้แล้วเสร็จภายในวันที่18สิงหาคมเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่19สิงหาคม2569สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497และมีความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมและวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับซึ่งมีความสำคัญต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮันทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการวิจัยตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษารวมถึงการส่งเสริมแนวทางสายกลางและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่16ตุลาคม2569นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยสอปตพร้อมผลักดันประเด็นด้านการศึกษาภาษาอาหรับอิสลามศึกษาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพิจารณาและต่อยอดสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ันหลังพี่ว่าเราน่าจะชวนพี่ทินไปด้วยเนาะน่าจะสนุก
1: ครับสนุกแน่นอนครับถ้าชวนพี่ทินไปด้วยโหนี่มันกลิ่นอะไรอะครับพี่หนู
0: กลิ่นตลบอบอวลไปหมดเลยอะแรงมาก
1: ผมว่ามันเริ่มคุ้นๆแล้วครับ
0: นี่มันกลิ่นทุเรียน
2: ใช่แล้วค่ะกลิ่นทุเรียนหอมหอมขวัญ นะคะซื้อมาฝากแล้วก็ใส่จานอย่างดีมาให้พี่ต้นแล้วก็พี่หนูโดยเฉพาะเลยนะคะ
0: คือว่าพี่กับพี่ต้นทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องขวัญกินได้เลยนะจ๊ะ
2: ว่าเหรอคะทานเองคนเดียวก็ได้พี่หนูคะ
0: จ๊ะ
2: เห็นทุเรียนแล้วเนี่ยขวัญมีเรื่องสงสัยนะคะสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องเรียกผลไม้ที่มีหนามแบบนี้ว่าทุเรียนด้วยล่ะคะ
3: ทุเรียนเป็นคำยืมมาจากภาษามาลายูว่าดูรียันดูรีแปลว่าหนามหรือก้างปลาดูรียันจึงแปลว่าผลไม้ที่มีหนามคนไทยคงเรียกผลไม้มีหนามชนิดนี้ว่าทุเรียนมานานแล้วเพราะในพระอัยการลักษณะโจรพุทธศักราช1703ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเล็กให้ปรับไหมต้นละ 80,000 เบี้ยถ้าเป็นต้นใหญ่มีผลให้ปรับไหมต้นละ 200,000 เบี้ยเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดมะม่วงลังสาดมะพร้าวกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเอาไว้หนักที่สุดแสดงให้เห็นว่าทุเรียนเป็นผลไม้สำคัญที่มีราคาแพงที่สุด
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขวัญหายสงสัยแล้วล่ะค่ะ
0: จ้ะถ้าน้องขวัญหายสงสัยแล้วพี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: พี่ก็รีบเหมือนกันไปก่อนนะพี่รีบไปเข้าห้องน้ำ
2: กินทุเรียนเองคนเดียวก็ได้

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันทุกเดือนนะครับทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลาประมาณ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 MHz พบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางคนในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับตรงนี้เวลานี้ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับนอกจากจะสามารถรับฟังเราผ่านทางคลื่นความถี่ 105.25 MHz ได้แล้วนะครับยังสามารถฟังสดๆพร้อมกันออนไลน์ได้ตอนนี้นะครับผ่านเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ขอนราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางนะครับที่ท่านจะสามารถแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับเป็นเบอร์ของห้องสตูดิโอออกอากาศของเราของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าผ่านทางหน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับว่าตลอดช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีการดำเนินการดำเนินกิจกรรมนะครับหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็จะได้สรุปให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของNMAB อัปเดตนะครับในรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีให้ท่านรับฟังหลากหลายข่าวเลยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงองค์กรที่เรามักจะถูกสอนมาตลอดนะคะว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่รอรับความช่วยเหลือ
2: ครับ
1: แบบเป็นผู้ที่ต้องการความเมตตาจากสังคมมาโดยตลอดแต่วันดีคืนดีค่ะองค์กรเดียวกันนี้ฮะกลับกลายเป็นคนที่ไปยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็คอยสอนผู้ประกอบการคนอื่นๆว่าทำธุรกิจให้รอดในยุคดิจิตอลเนี่ยต้องทำยังไง
2: โอ้โหพลิกบทบาทเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเดินเข้าไปเจรจานโยบายกับภาครัฐด้วยข้อมูลงานวิจัยที่พวกเขากำหนดทิศทางเองเลยนะคะฟังดูเหมือนพล็อตหนังที่ตัวเอกพลิกบทบาทใช่ไหมล่ะคะแต่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะ
2: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สำหรับช่วงเวลาแห่งการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz ซึ่งเราจะพบกันทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ
2: ครับผม
1: และผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่แบบน่าทึ่งมากจากช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งจะมาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อองค์กรคนตาบอดไปอย่างสิ้นเชิงเลยละค่ะ
2: ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นที่ชวนตั้งคำถามมากเลยนะครับคือถ้าเราดูข้อมูลบันทึกกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันไม่ได้เป็นแค่ตารางงานประจำวันทั่วๆไปนะครับแต่มันคือหลักฐานของจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลย
1: จุดเปลี่ยนที่ว่านี่คือยังไงคะ
2: คือมันบอกเราว่าองค์กรคนตาบอดในปัจจุบันกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางธุรกิจเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศแล้วครับ
1: โหพอมานั่งอ่านเอกสารกองนี้แล้วภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยนะคะคือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยไม่ใช่แค่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือพื้นฐานอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังทำหน้าที่เหมือนเป็นอินคิวเบเตอร์หรือศูนย์บ่มเพาะผู้นำที่ส่งออกความรู้ไปทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ผมชอบคำว่าอินคิวเบเตอร์นะครับเข้าใจเปรียบเทียบมากเพราะหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ที่พักพิงหรือรอแจกของแต่คือการให้เครื่องมือทางความคิดและทักษะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: เพื่อให้คนคนหนึ่งสามารถออกไปแข่งขันในตลาดจริงได้ครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอขัดนิดนึงค่ะคือพอของว่าอินคิวเบเตอร์เนาะคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแบบบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีเงินร่วมทุนระดับหลายสิบล้านมีโปรแกรมเมอร์มีทีมการตลาดอะไรแบบนั้น
2: ครับผม
1: การที่เราบอกว่าสมาคม

0: คนตาบอดระดับท้องถิ่นเป็นอินキュเบเตอร์มันจะดูเป็นคำเปรียบเทียบที่เกินจริงไปไหมคะพวกเขาทำอะไรถึงได้ผลลัพธ์ระดับนั้นนะคะ
1: เป็นความสงสัยที่สมเหตุสมผลมากครับแต่ว่าถ้าเราเจาะลงไปในกลไกที่พวกเขาทำจริงๆเราจะเห็นว่ามันคือการบ่มเพาะจริงๆนะครับ
0: ยังไงคะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยค่ะ
1: ได้เลยครับลองดูตัวอย่างจากการที่สมาคมส่งบุคลากรหลักอย่างผู้จัดการร้าน1178คาเฟ่และประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเดินทางไปเป็นวิทยากรระดับประเทศเมื่อช่วงกลางเดือนก่อน
0: ที่ไปจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่ขอนแก่นแล้วก็ตามด้วยที่จังหวัดนครปฐมด้วยครับสิ่งที่พวกเขาไปสอนเนี่ยไม่ใช่การร้อยลูกปัดหรือการทำไม้กวาดซึ่งเป็นภาพจำเดิมๆของการฝึกอาชีพคนพิการนะครับ
0: อ้าวแล้วเขาไปสอนอะไรล่ะคะถ้างั้น
1: พวกเขาไปสอนเรื่องเทคนิคการตลาดดิจิทัลการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์และที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายครับ
0: โอ้โหตรงนี้ล่ะค่ะที่อยากเจาะลึกคือปกติแล้วเนี่ยแค่คนทั่วไปที่มองเห็นปกติการเดินเข้าไปคุยกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อธุรกิจหรือการทำการตลาดให้รอดในยุคที่คู่แข่งเต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปราบเซียนมากๆเลยนะคะ
1: จริงครับยอมรับเลย
0: แล้วนี่คือวิทยากรคนตาบอดไปสอนผู้ประกอบการคนตาบอดด้วยกันพวกเขามีกลยุทธ์ยังไงถึงสามารถทลายข้อจำกัดตรงนี้ได้คะมันไม่น่าจะใช่แค่เรื่องของความพยายามแน่ๆมันต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างสิคะ
1: ถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือบอกให้สู้ๆแต่มันคือการวางกลยุทธ์แบบจับมือทำเลยครับ
0: ฟังดูเข้มข้นมากมีหลักการยังไงคะ
1: คือปัญหาหลักที่คนตาบอดมักจะเจอเวลาไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถนะครับ
0: ฮะ
1: แต่เป็นเพราะระบบประเมินความเสี่ยงของธนาคารมักจะมองไม่เห็นโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนจากผู้กู้ที่เป็นคนพิการครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนภาษาไม่ตรงกัน
1: ใช่ครับสิ่งที่พิธีกรจากโคราชนำไปสอนเนี่ยคือการเปลี่ยนภาษาความต้องการให้กลายเป็นภาษาธุรกิจครับ
0: เปลี่ยนยังไงคะยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ย
1: ก็คือเขาสอนวิธีสร้างแผนธุรกิจที่จับต้องได้สอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบดิจิทัลที่ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงได้สิ่งนี้แหละครับคือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อเลย
0: อ๋อคือแทนที่จะเดินเข้าไปหาธนาคารพร้อมกับคำวิงวอนขอโอกาสเฉยๆพวกเขาเดินเข้าไปพร้อมกับแผนธุรกิจที่คำนวณอัตราผลตอบแทนหรือ ROI มาอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับถูกต้อง
0: แบบนี้ธนาคารก็ปฏิเสธไม่ได้สิคะเพราะตัวเลขมันสมเหตุสมผลแล้ว
1: นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันเป็นการบ่มเพาะที่แท้จริงมันไม่ใช่การสอนวิธีหาปลาแบบเดิม
0: ๆค่ะ
1: แต่มันคือการสอนวิธีก่อตั้งบริษัทเรือประมงเลยและสอนวิธีหาแหล่งทุนเพื่อซื้อเรือลำใหม่ด้วยครับ
0: โหเปรียบเทียบเห็นภาพชัดมากค่ะ
1: นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการสร้างอาชีพเพื่อความอยู่รอดไปสู่การสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักครับ
0: ฟังดูเป็นก้าวที่กระโดดไปไกลมากเลยนะคะเนี่ยแต่พอมาคิดตามการที่จะส่งออกวิทยากรไปสอนคนอื่นระดับนี้ได้ตัวองค์กรแม่ที่โคราชเองก็ต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆก่อนหรือเปล่าคะ
1: แน่นอนครับสำคัญมากเลย
0: ซึ่งข้อมูลก็บอกชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่งเปิดบ้านรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากบริษัท QAIC ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นหน่วยงานตรวจประเมินระดับสากลเลย
0: แล้วผู้ตรวจประเมินเขาก็ยกให้ที่นี่เป็นต้นแบบการบริหารงานที่โปร่งใสด้วยใช่ไหมคะ
1: เรื่องนี้เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่สุดเลยครับการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีมาตรฐานคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีความมั่นใจพอที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นต่อได
0: ้แต่ขอตั้งคำถามแบบนี้ได้ไหมคะคือเรามักจะได้ยินเรื่องการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรในบริษัทเอกชนที่ต้องทำเพื่อเอาใบรับรองไปประมูลงานหรือโรงงานที่ต้องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอะไรพวกนี้
1: อืมครับ
0: สำหรับองค์กรด้านคนพิการที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยทำไมถึงต้องเอาทรัพยากรทั้งเวลาและกำลังคนไปทุ่มเทให้กับการเตรียมเอกสารหรือรับการตรวจสอบที่เข้มงวดขนาดนี้ด้วยคะแค่ทำงานช่วยเหลือสมาชิกให้ดีก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่าเอ่ย
1: โหเป็นคำถามที่สะท้อนภาพการทำงานของ NGO ทั่วไปได้ดีมากเลยครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะมันดูยุ่งยากมากเลย
1: แต่ว่าถ้าเราเจาะลึกถึงหลักการบริหารจัดการภาครัฐและประชาสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราจะพบว่าความโปร่งใสคือสกุลเงินที่แพงที่สุดครับ
0: สกุลเงินที่แพงที่สุดน่าสนใจค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะ
1: ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ มาตรฐานองค์กรที่ตรวจสอบได้ก็เหมือนกับ API key ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์2ตัวคุยกันได้
0: รบกวนขยายความเปรียบเทียบเรื่อง API key อีกนิดนึงค่ะอยากเห็นภาพชัดกว่านี้
1: คืออย่างนี้นะครับระบบของภาครัฐหรือแหล่งทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขามักจะมีโครงสร้างและเกณฑ์การตรวจสอบที่ตายตัว
0: อ่าฮะเข้มงวดมาก
1: ใช่ครับถ้าองค์กรคุณพิการทำงานแบบเดิมๆคือมีแค่ความตั้งใจดีอยากช่วยคนแต่ระบบบัญชีหรือการตัดสินใจไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้มันก็เหมือนซอฟต์แวร์คนละระบบนะครับ
0: อ๋อเข้าใจละรัฐก็เลยให้งบไม่ได้
1: ใช่ครับรัฐไม่สามารถเชื่อมต่องบประมาณหรือนโยบายลงมาได้เพราะมันเข้ากันไม่ได้แต่พอสมาคมนำมาตรฐานสากลเข้ามาจับทุกบาททุกสตางค์มีที่มาที่ไปมีบันทึกการประชุมที่ชัดเจน
0: แบบนี้ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วสิคะ
1: ถูกต้องครับมันก็เหมือนการสร้าง API key ที่ไปเสียบเข้ากับระบบของภาครัฐและภาคเอกชนได้ไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาคือความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานพลังที่สำคัญที่สุดครับ
0: เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะพอระบบหลังบ้านแน่นปุ๊บมันก็ส่งผลต่ออำนาจการต่อรองหน้าบ้านด้วยใช่ไหมคะเพราะในข้อมูลจากวันที่24กรกฎาคมก็ระบุว่านายกสมาคมได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดด้วย
1: โอ้โหเชื่อมโยงได้ดีมากครับใช่เลยครับ
0: การเดินเข้าไปนั่งในโต๊ะประชุมระดับจังหวัดโดยมีมาตรฐานองค์กรระดับต้นแบบเป็นหลังพิงเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะของผู้แทนสมาคมทันทีเลยนะคะ
1: เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับพวกเขาไม่ได้เข้าไปในฐานะผู้ร้องขอที่น่าสงสารอีกต่อไปแล้ว
0: แต่เข้าไปในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับหน่วยงานรัฐเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมพวกเขาสามารถกางข้อมูลเสนอแนะนโยบายและต่อรองเพื่อให้คนพิการในจังหวัดได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีครับ
0: คือเป็นการเปลี่ยนจากการเรียกร้องความเห็นใจมาเป็นการพูดคุยด้วยฐานข้อมูลและมาตรฐานการจัดการที่จับต้องได้ฟังดูเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นมืออาชีพขั้นสุดเลยนะคะเนี่ย
1: แน่นอนครับนี่คือโมเดลของยุคใหม่เลย
0: แต่ในขณะเดียวกันนะคะท่ามกลางความก้าวหน้าทางธุรกิจการเงินและนโยบายระดับจังหวัดข้อมูลชุดนี้กลับมีอีกมุมหนึ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกใจมากค่ะ
1: มุมไหนครับที่ว่าแปลกใจ
0: นั่นคือการที่พวกเขายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมชุมชนและศาสนาอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะ
1: อ๋อกำลังหมายถึงกิจกรรมที่วัดหนองสองห้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือตอนอ่านแล้วเจอความน่าสนใจที่ซ่อนอยู่คือปกติภาพจำของสังคมที่มีต่อคนตาบอดมักจะเป็นภาพของการเป็นผู้รับบริจาคซะส่วนใหญ
1: ่ครับคนมักจะมองแบบนั้น
0: ซึ่งในวันที่17กรกฎาคมสมาคมก็ได้รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจากที่พักส่งวัดหนองสองห้องมาจำนวนหนึ่งตรงนี้คือฝั่งของรับนะคะแต่ที่ทำให้ต้องหยุดคิดเลยคือฝั่งของการให้ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: เพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันในวันที่26กรกฎาคมสมาชิกของสมาคมกลับไปตั้งโรงทานรวบรวมเงินส่วนตัวกันไปร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวชแล้ววันที่30ก็ยังพาเจ้าหน้าที่ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดเดียวกันนี้อีกคือมองว่ามันเป็นสมการแบบ2ทางที่ทลายกรอบความคิดเดิมๆมากเลยนะคะ
1: ประเด็นนี้มีความลึกซึ้งในมิติทางสังคมศาสตร์มากครับสิ่งที่คุณเรียกว่าสมการ2ทางเนี่ยในทางวิชาการเราเรียกว่ากระบวนการ social inclusion ครับ
0: social inclusion เหรอคะ
1: ใช่ครับหรือการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
0: แล้วมันแตกต่างจากการทำบุญปกติของคนทั่วไปยังไงคะ
2: มันต่างตรงในยะที่แฝงอยู่ครับในอดีตสังคมมักจะผลักคนพิการไปอยู่ที่ชายขอบมองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือเท่านั้น
0: อืมใช่ค่ะภาพจำมักจะเป็นแบบนั้น
2: การที่คนตาบอดลุกขึ้นมารวมตัวกันเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานหรือเป็นแกนนำในการถวายเทียนพรรษามันไม่ใช่แค่เรื่องของบุญกุศลทางศาสนานะครับแต่มันคือการประกาศพื้นที่ทางสังคมครับ
0: ประกาศพื้นที่ทางสังคมฟังดูทรงพลังจังคะ
2: มันเป็นข้อความเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งไปถึงคนในชุมชนว่าพวกเขาก็คือพลเมืองที่กระตือรือร้นเป็นเสาหลักหนึ่งของชุมชนที่สามารถอบอุ้มผู้อื่นได้เช่นกันครับ
0: โอ้โหลึกซึ้งมากค่ะ
2: เมื่อชุมชนเห็นภาพนี้บ่อยๆกำแพงความสงสารแบบลดทอนศักดิ์ศรีก็จะค่อยๆพังทลายลงเปลี่ยนเป็นความเคารพในฐานะเพื่อนร่วมสังคมแทนครับ
0: เป็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมที่แยบยลมากค่ะไม่ต้องออกมาเดินขบวนประท้วงเลยแต่ใช้การลงมือเป็นผู้ให้เพื่อเปลี่ยนวิธีที่สังคมมองพวกเขามันเป็นการสร้างความผูกพันในระดับชุมชนที่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ
2: เห็นด้วย 100% เลยครับ
0: เป็นจุดที่มองว่าพลิกความคาดหมายที่สุดเลย
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะก้าวไปสู่อนาคตข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าองค์กรนี้ไม่ลืมที่จะให้เกียรติอดีตด้วยนะคะ
3: กำลังพูดถึงการเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจศพอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่จังหวัดราชบุรีในวันที่27กรกฎาคมใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะการที่ผู้บริหารระดับสูงเดินทางข้ามจังหวัดไปไกลขนาดนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มันเกิดจากการต่อสู้และวางรากฐานของผู้นำรุ่นก่อนๆค่ะ
3: เป็นการส่งไม้ต่อที่สวยงามนะครับ
0: แต่นะคะสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นที่สุดคือสิ่งที่ผู้นำรุ่นปัจจุบันกำลังจะทำต่อไปค่ะ
3: เรื่องงานวิจัยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อมูลบอกว่ากรรมการของสมาคม2ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการเขียนบทความวิจัยสำหรับผู้นำคนตาบอดถึง2ช่วงด้วยกัน
3: ครับ
4: ตรงนี้ขออนุญาตตั้งคำถามเลยนะคะคือการทำวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่ใช่หรอคะทำไมผู้นำคนตาบอดถึงต้องลงมาจับงานเขียนงานวิจัยด้วยตัวเองในเมื่อมีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกหรือหน่วยงานรัฐมากมายที่ทำวิจัยเรื่องคนพิการอยู่แล้วอะค่ะ
3: นี่แหละครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เลยคำถามนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับ
4: ทำไมพวกเขาต้องเหนื่อยทำเองด้วยคะ
3: คำตอบสั้นๆเลยนะครับคือข้อมูลคืออำนาจครับ
4: ยังไงคะถ้ามีคนอื่นทำวิจัยให้มันไม่สบายกว่าหรอคะ
3: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นครับแต่มันมีปัญหาใหญ่ซ่อนอยู่นั่นคืออคติของผู้สังเกตการหรือที่วิชาการเรียกว่า observer bias ครับ
4: อคติของผู้สังเกตการหมายถึงคนนอกมองไม่เหมือนคนในแบบนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับเวลาที่นักวิชาการที่มองเห็นปกติมาทำวิจัยเรื่องคนตาบอดพวกเขามักจะตั้งสมมติฐานผ่านเลนส์ของคนที่มองเห็นครับพวกเขาอาจจะเข้ามาสัมภาษณ์แจกแบบสอบถามแล้วก็กลับไปเขียนสรุปตามความเข้าใจของตัวเองซึ่งหลายครั้งมันคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับแก่นแท้ของปัญหาที่คนตาบอดต้องเผชิญจริงๆอะครับ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะการปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องราวของเราก็เหมือนการมอบอำนาจในการกำหนดนโยบายไปไว้ในมือคนอื่นนี่เอง
3: ถูกต้องเลยครับ
4: เหมือนเราเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างให้คนอื่นเอาไปวิเคราะห์แค่นั้น
3: ใช่ครับแต่การที่ผู้นำคนตาบอดเข้ารับการอบรมเพื่อเขียนบทความวิจัยเองนี่คือการเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
4: พลิกเกมยังไงคะ
3: พวกเขาจะไม่ใช่แค่วัตถุประสงค์ของการศึกษาอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ครับ
4: หูเท่มากค่ะ
3: พวกเขาสามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยเองตั้งคำถามวิจัยที่ตรงกับบริบทชีวิตของคนตาบอดจริงๆและวิเคราะห์ข้อมูลในฐานะคนในสิ่งนี้แหละครับที่จะสร้างชุดข้อมูลที่มีความแม่นยำและลึกซึ้งที่สุด
4: แล้วข้อมูลวิจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงในชีวิตจริงคะเพราะเอาจริงๆหลายครั้งงานวิจัยก็จบอยู่แค่บนหิ้ง
5: มันจะไม่จบอยู่บนหิ้งแน่นอนครับเพราะจำที่เราคุยกันเรื่องการเข้าไปนั่งในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดได้ไหมครับ
4: อ๋อที่ว่ามีมาตรฐาน API Key ไปนั่งเจรจานั่นใช่ไหมคะ
5: ใช่เลยเมื่อตัวแทนคนตาบอดมีงานวิจัยที่พวกเขากำหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบอยู่ในมือเนี่ยเวลาไปต่อรองนโยบายกับภาครัฐมันจะไม่ใช่แค่การบอกว่าพวกเราเดือดร้อนแล้วจบแค่นั้นครับ
4: แต่เป็นการเอางานวิจัยไปกางบนโต๊ะเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมันคือการกางข้อค้นพบทางวิชาการที่มีกระบวนการน่าเชื่อถือรองรับนี่คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการทลายข้ออ้างเรื่องข้อจำกัดทางงบประมาณของภาครัฐเลยนะครับเพราะตัวเลขและหลักฐานเชิงประจักษ์มันเถียงไม่ได้ครับ
4: โอ้โหนี่คือการปิดช่องโหว่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยลองทบทวนภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ดูสิคะมันเริ่มตั้งแต่การสร้างกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกิจด้วยการลงพื้นที่สอนเรื่องเงินทุนและการตลาดที่ขอนแก่นและนครปฐม
5: ครับผม
4: และก็มีการอุดรอยรั่วหลังบ้านด้วยการประเมินมาตรฐานองค์กรระดับสากลจนไปถึงการสานสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการลงมือทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเปลี่ยนมุมมองทางสังคมที่วัดหนองสองห้อง
5: อ่าฮะครบถ้วนครับ
4: และสุดท้ายคือการติดอาวุธทางปัญญาด้วยการสร้างงานวิจัยของตัวเองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยมีสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นแกนกลางขับเคลื่อนเลยนะคะ
3: มันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าองค์กรคนพิการไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่กรอบของการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบดั้งเดิมอีกต่อไป
4: ใช่ค่ะไปไกลกว่านั้นมาก
3: แต่พวกเขาได้บูรณาการศาสตร์การบริหารธุรกิจสังคมวิทยาและการวิจัยเชิงวิชาการเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งผมว่านี่คือรูปแบบการทำงานที่แม้แต่องค์กรธุรกิจเอกชนหลายแห่งยังสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้สบายๆเลยครับ
0: จริงค่ะเห็นด้วยเลยมันคือการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าข้อจำกัดทางร่างกายเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดทางวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการเลยวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจริงๆค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำไปคิดต่อยอดบ้างไหมคะ
3: ได้เลยครับจากเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยผมอยากชวนให้ทุกคนลองมองไปไกลกว่าบริบทขององค์กรคนพิการนะครับ
4: ลองมองในมุมไหนดีคะ
3: ลองตั้งคำถามดูครับว่าในโลกอนาคตที่ผู้นำคนตาบอดสามารถจับเครื่องมือทางวิชาการมาเขียนงานวิจัยเชิงลึกได้เองสามารถวิเคราะห์โครงสร้างสินเชื่อธนาคารเพื่อสอนผู้ประกอบการหน้าใหม่ได
4: ้ค่ะ
3: และมีระบบมาตรฐานที่ตรวจสอบได้จนหน่วยงานรัฐต้องยอมรับเป็นต้นแบบโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานกระแสหลักจะถูกท้าทายอย่างไรบ้าง
4: หูน่าคิดนะคะ
6: ก้าวเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศไม่แน่ว่าคู่แข่งทางธุรกิจหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่เก่งกาจที่สุดในอนาคตอาจจะไม่ได้มาจากสถาบันการเงินใหญ่ๆก็ได้นะครับ
4: แต่มาจากไหนคะ
6: แต่อาจจะมาจากกลุ่มคนที่ใช้ศักยภาพด้านอื่นในการมองเห็นโอกาสที่คนทั่วไปอาจจะมองข้างไปครับ
0: เป็นมุมมองที่ทั้งท้าทายแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนนิยามของคำว่าผู้นำทำธุรกิจและผู้ขับเคลื่อนสังคมกันใหม่เลยทีเดียวนะคะเนี่ย
6: ใช่เลยครับอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูครับ
0: สำหรับผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกสนใจและต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานการสนับสนุนหรือแง่มุมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะสามารถติดต่อเข้าไปพูดคุยได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
7: โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
8: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน

0: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ู้ได้โอกาสนะครับขับร้องโดยพี่ตุ้มณัฐสุดาวิสุงดิลกพันธ์สมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับประพันธ์โดยอาจารย์จ้อยธรรมจักรนะครับผลงานเพลงเพราะๆหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 MHz นะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 ถึง 12:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับแล้วก็นอกจากจะสามารถรับฟังรายการของเราผ่านทาง 105.25 MHz ได้แล้วนะครับยังสามารถฟังในรูปแบบของออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยแบบสดๆพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็เช่นเคยนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้ออกประกาศนะครับให้กับสมาชิกได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของประกาศที่สตนม019/2569นะครับเรื่องการอนุมัติสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับก็ตามที่ได้มีสมาชิกนะครับได้มีการส่งเอกสารขอเบิกสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกนะครับทางอนุกรรมการก็ได้นำรายชื่อเข้าในที่ประชุมอนุกรรมการนะครับสวัสดิการครั้งที่7/2569นะครับซึ่งมีการจัดขึ้นใน4นะครับวันที่4กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่31กรกฎาคม2559นะครับโดยมีรายละเอียดผู้ได้รับสวัสดิการดังนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลจำนวน5รายครับก็จะมีทางด้านของนายกิติคมจิตชยานันท์นะครับเบิกค่ารักษาพยาบาล 1,000 บาทนะครับ2นางสาวดารณีหันสูงเนินนะครับ 1,050 บาท3นางสาวสุกุมารนรปฏิครับสุกุมารนรปฏิ 1,050 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็นางสาวสุภาพรพุ่งชิงชัย 1,050 บาทแล้วก็5นายสุเทพนันกระโทกครับ 2,000 บาทนะครับแล้วก็มีกรณีค่าช่วยเหลือการชาปนกิจจำนวน2รายครับจะมีนายสมพลน้อยเสนาสมาชิกเสียชีวิตญาติได้รับ 5,000 บาทนะครับแล้วก็นางสาวสันติธรกอกระโทษครับบิดาเสียชีวิตได้รับ 3,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปนะครับแล้วก็ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศครับท่านใดที่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รับนะครับตัวสวัสดิการตรงนี้หรือว่าเกิดปัญหาขัดข้องอย่างไรนะครับ
สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452แล้วก็081-616-2399นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศนะครับเป็นประกาศที่สตนม020/2569นะครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกสมาคมประจำเดือนกรกฎาคม2519นะครับในเดือนกรกฎาคมมีผู้สมัครสมาชิกมาจำนวน3ท่านนะครับก็จะมี1นางสาวพัชรพรบดีกูล2นายไววิทย์อัดภัยแล้วก็3นางสาวยุพินพยัคฆ์สานะครับก็ทั้ง3ท่านนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการส่งบัตรสมาชิกให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่ไม่ได้รับบัตรสมาชิกหรือเกิดขัดข้องอะไรอย่างไรเช่นเดิมครับโทรมาได้ที่044-353-452ครับ044-353-452นะครับปัจจุบันนะครับการสมัครสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีหลักเกณฑ์เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปก็คือจากเดิมนะครับต้องคนตาบอดต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน1ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นคนที่อื่นย้ายมาอยู่นครราชสีมานะครับเป็นคนนครราชสีมาอยู่แล้วย้ายออกไปย้ายกลับมานะครับการย้ายกลับมาครั้งล่าสุดต้อง1ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราแล้วนะครับลดเหลือ90วันนะครับคนตาบอดที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดนครราชสีมาเกิน90วันขึ้นไปนะครับก็จะสามารถสมัครสมาชิกได้ส่วนหลักเกณฑ์อื่นก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการระบุความพิการประเภท1นะครับมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครได้โดยหลักฐานในการสมัครก็ยังใช้เหมือนเดิมครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการจำนวน2ชุดแล้วก็รูปถ่าย1นิ้ว2ใบแล้วก็เงินค่าสมัครนะครับ100บาทแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปีนะครับจำนวน80บาทรวมเป็น100บาทแล้วก็ต่ออายุครั้งต่อไปนะครับอีก4ปีข้างหน้าก็เสียเพียง80บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้โดยวิธีการสมัครสมาชิกก็มี2วิธีครับจะมาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ได้ครับตั้งอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับสมาคมของเราหาไม่ยากมากนะครับเข้ามาถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลข้างป่าช้าจีนนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับมี3องค์กรอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยเล็กนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นนะครับหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก่อนจะเข้ามาก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่เราก่อนได้ว่าเจ้าหน้าที่เราอยู่ให้บริการหรือไม่เพราะว่าบางทีก็เจ้าที่เราต้องลงพื้นที่นะครับไอ้ค้นหาคนตาบอดในต่างอำเภอนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ให้บริการถ้าเกิดมาสมัครด้วยตัวเองก็โทรสอบถามแล้วก่อนนะครับการมาสมัครด้วยตัวเองท่านอาจจะไม่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารต่างๆมาก็ได้จะเตรียมเป็นเอกสารตัวจริงนะครับรูปถ่ายก็ไม่ต้องเตรียมมาเดี๋ยวให้น้องเจ้าที่จ่ายให้นะครับเตรียมเอกสารตัวจริงเตรียมเงินสมัคร100บาทมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมัครส่งการเป็นการส่งเอกสารนะครับก็อาจจะต้องโทรมาให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลลงระบบให้ก่อนนะครับแล้วอาจจะเป็นการส่งไฟล์ไปให้ท่านพิมพ์เพื่อปั๊มลายมือหรือว่าเจ้าหน้าที่อาจจะส่งเป็นกระดาษเป็นจดหมายไปที่บ้านของท่านเพื่อให้ท่านปั๊มลายมือก่อนนะครับแล้วก็แนบเอกสารอื่นๆส่งกลับมาที่สมาคมนะครับสงสัยข้อมูลในส่วนใดสอบถามข้อมูลได้ย้ำข้อมูลย้ำช่องทางการติดต่อกันอีกครั้งนะครับ044 353 452
02-044-353-452แล้วก็081-616-2399นะครับ081-616-2399ก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยติดตามช่องทางอื่นๆของทางสมาคมก็พิมพ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ก็ได้นะครับก็จะมีช่องทางติดต่อเราหลากหลายช่องทางให้ได้ติดต่อกันได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำเดือนนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งเดือนหน้าในช่วงบ่ายอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งรอบกับรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ประกอบการโอท็อปเชียงใหม่โชว์ศักยภาพสร้างยอดขายทะลุ33ล้านบาทในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่อิมแพคเมืองทองธานีนางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จำนวน117รายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์การค้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดทั้ง9วันได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในวันสุดท้ายของงานสามารถทำยอดขายได้ถึง 5,21,720 บาทส่งผลให้ยอดขายสะสมตลอดการจัดงานรวมทั้งสิ้น 33,587,721 บาทสำหรับสินค้าที่มียอดขายสูงสุดได้แก่ประเภทบูธโซนต่างๆ 1,942,500 บาทและประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย 1,857,292 บาทโดยผู้ประกอบการที่สร้างยอดขายสะสมสูงสุดได้แก่ฮิวไทเฮาส์ทำยอดขายรวม 2,298,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปลายไทยเครื่องเงินยอดขาย 1,96,900 บาทจากผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและลาเบเต้ยอดขาย 887,950 บาทจากผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอและเสื้อแจ็คเก็ตนวัตกรรมกลิ่นหอมทั้งนี้ยอดจำหน่ายจากงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกระโหลก
1: เมื่อเช้านี้ใจดีเจอคุณยายคนหนึ่งหกล้มใจดีวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าใจดีเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่ใจดียิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
2: เอ๊กระด้งนี่เป็นยังไงหรือครับพี่พศ
0: กระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมใจดีหน้าบานแต่พี่พศหน้าบวม
1: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะคะ
0: พี่ปวดฟันหน้าบวมเป็นกระโหลกเลย
2: อ้าวทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งด้วยล่ะครับ
0: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกระโหลกเพราะกระโหลกรูปแป้นปากคลุ้มเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกระโหลกส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนกิจกรรมทิ้งกระจาดจังหวัดยะลาส่งต่อความห่วงใยผู้ยากไร้สานพลังพหุวัฒนธรรมดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569ณสำนักงานมูลนิธิแม่กอเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18สิงหาคม2569โดยมีส่วนราชการประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากงานประเพณีทิ้งกระจาดหรือซิโกไม่ได้เป็นเพียงการสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่แต่ยังเป็นกิจกรรมแห่งการให้และการแบ่งปันจากน้ำใจของคนในสังคมโดยสอบต.ได้แบ่งปันน้ำใจให้แก่มูลนิธิแม่กอเหนียวเพื่อจัดเตรียมชุดอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน500ชุดสำหรับมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันกิจกรรมตลอดการจัดงานยังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนกว่า 3,000 ครัวเรือนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรสาธารณกุศลที่ร่วมกันดูแลและเกื้อกูลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ทิ้งกระจาดยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมและคริสต์สามารถมาร่วมแบ่งปันร่วมทำความดีและแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกันก่อให้เกิดความรักความเข้าใจและความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาประเพณีทิ้งกระจาด2569ไม่ใช่เพียงงานบุญที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมแต่เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ส่งต่อความสุขและพลังของความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดยะลาในฐานะเมืองที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันแบ่งปันและเกื้อกูลได้อย่างเข้มแข็งพร้อมต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดยะลาในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนงดใช้มือถือขณะขับรถ
14: พี่ไม้พี่ไม้ตอนขับรถอ่ะเขาห้ามเล่นโทรศัพท์รู้ไหมมันอันตราย
13: โหก็พี่จำซอยที่จะเข้าบ้านเพื่อนวิไลไม่ได้นี่นาก็เลยต้องเปิด Google Map ดูหน่อยอ่ะ
14: งั้นเราจอดรถก่อนไหมอ่ะหรือไม่ก็โทรถามทางเอาแล้วค่อยขับต่อไปดีกว่าเดี๋ยวถูกตำรวจจับความผิดฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะพี
15: ่การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการกดเบอร์โทรออกรับสายเล่นเฟซเล่นไลน์รวมถึงการดูแผนที่เดินทาง Google Map หรือทำอย่างอื่นนอกจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะยังเป็นการทำผิดกฎหมายจราจรทางบกค่ะมีโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทยังไงหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือให้จอดรถข้างทางพูดคุยโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขับรถเดินทางต่อไปหรือเปลี่ยนมาใช้หูฟัง Small Talk ในการคุยโทรศัพท์แทนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะ
13: พี่ขับรถอยู่งั้นวิไลรีบๆโทรหาเพื่อนเราให้หน่อยจะได้ถามเขาว่าเข้าซอยไหน
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันเดือนกันยายน2569ส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสร้างขวัญกำลังใจเสริมความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและสายมูควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชนสำหรับกิจกรรมมูมันประจำเดือนกันยายน2569มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งพร้อมกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569และร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิธีมังคลาภิเศษเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมตักบาตรโชติกาซึ่งจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่5 12 19และ26กันยายนเวลา 7:00 น.บริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมมูมันยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดขออภัยพบกับรายการเติมฝันปันสุขนะครับจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันพุธที่19สิงหาคม2569ครับ14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกานะครับพบกับผมรัฐพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับดูแลท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจังหวัดนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับแบบสดๆพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับทางวิทยุได้เลยนะครับแจ้งผลการรับฟังนะครับติชมรายการกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของห้องสตูดิโอบันทึกรายการของเรานะครับหรือว่าจะโทรเข้าไปที่เบอร์ของมูลนิธิก็ได้นะครับ044-353-452 044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธินะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าเป็นเบอร์มือถือก็083-456-9151ครับ083-456-9151ก็สามารถติดต่อมูลนิธิของเราได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับกับในช่วงของเติมฝันปันข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการของเรานะครับในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโครงการที่อาจจะเป็นของทางมูลที่เราได้ไปเข้าร่วมนะครับกิจกรรมโครงการที่จัดผ่านมาแล้วแล้วก็กิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะครับในอนาคตอีกประมาณ1เดือน2เดือนนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงแรกนี้ช่วงของเติมฝันปันข่าวเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: ช่วงเติมฝันปันข่าว
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: คือนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนชายขอบเนี่ยมักจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในอนาคตเสมอเลยล่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วงเติมฝันปันข่าวประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเติมฝันปันสุขค่ะ
1: ใช่ครับ
0: รายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz นะคะทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดค่ะ
1: ครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ย เรามีภารกิจที่น่าตื่นเต้นทีเดียวครับเพราะว่าเราจะมารวบรวมและก็ถอดรหัสข้อมูลข่าวสารสำคัญ3ประเด็นด้วยกัน
0: อ่ะฮะ
1: ซึ่งทั้ง3ประเด็นนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับคือถ้าใครแค่อ่านพาดหัวข่าวผ่านๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นแค่งานประชุมหรืองานสัมมนาทั่วไป
0: อืมใช่ค่ะเห็นบ่อยมากตามหน้าข่าว
1: แต่ว่าถ้าเราลองเจาะลึกลงไปดูที่กลไกการทำงานของมันจริงๆต้องบอกว่านี่คือก้าวสำคัญเลยนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านคุณภาพชีวิตของคนตาบอดและคนพิการอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับ
0: ใช่เลยค่ะเอาละมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเพราะวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเส้นทางที่ เริ่มต้นตั้งแต่ระดับการวางแผนนโยบายบนหน้ากระดาษขยับไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม
1: ครับผม
0: และท้ายที่สุดเลยคือการเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นอาชีพในโลกความเป็นจริงค่ะ
1: ฟังดูครบวงจรมากเลยนะครับ
0: ครบแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตื่นเต้นกับพวกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรืองานแฟร์จับคู่อาชีพขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งแรกที่ทุกโครงการบนโลกนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คืองบประมาณและแผนงานค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันก็คือ เหมือนน้ำมันที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทั้งหมดนั่นแหละครับ
0: เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะมันเหมือนกับการที่เรากำลังจะเขียนพิมพ์เขียวสร้างบ้านสักหลังนะคะสถาปนิกซึ่งในที่นี้ก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้ววาดแบบเองทั้งหมดไม่ได้นะคะสถาปนิกจำเป็นต้องมานั่งคุยกับผู้อยู่อาศัยจริงเพื่อให้รู้ว่าบันไดควรอยู่ตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: หรือแบบทางลาดควรมีความชันกี่องศาถึงจะเข็นวีลแชร์ขึ้นได้จริงโดยไม่หงายหลังหรือระบบเสียงเตือนในบ้านเนี่ยควรดังระดับไหนคนตาบอดถึงจะใช้งานได้สะดวกจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้แหละครับมันสอดคล้องกับข่าวแรกของเราพอดีเลยนั่นก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเครือข่ายระหว่างวันที่16ถึง18กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่โรงแรม Prince Palace กรุงเทพมหานครครับ
0: โอ้งานนี้นี่เอง
1: ครับซึ่งต้องขยายความตรงนี้ก่อนนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การรวมตัวกันมานั่งฟังบรรยายแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านแบบที่ผ่านๆว่านะครับ
0: แล้วมันต่างไปยังไงคะ
1: คือมันมีเป้าหมายที่ชี้วัดได้ชัดเจนมากเลยครับนั่นคือการจัดทำแนวทางแล้วก็การของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครับ
0: วางแผนกันข้ามปีเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับและความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่เขาเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนจากส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาเป็นมีบทบาทสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นการเข้าร่วมของรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในฐานะคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เดินทางเข้าไปร่วมกำหนดแผนงานด้วยตัวเองเลยครับ
0: เดี๋ยวนะคะขอตั้งคำถามตรงนี้เลยในฐานะคนที่เห็นข่าวการร่างนโยบายระดับชาติมาค่อนข้างเยอะ
1: ครับผม
0: การวางแผนล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แบบเนี้ยเสียงจากตัวแทนระดับจังหวัดหรือจากระดับพื้นที่จริงๆเนี่ยมันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปถึงโครงสร้างงบประมาณระดับประเทศได้จริงเหรอคะ
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจครับ
0: คือภาพจำของสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าการทำแผนระดับชาติมันมักจะถูกกำหนดจากส่วนกลางลงมาหรือแบบที่เขาเรียกกันว่าท็อปดาวน์นะคะแล้วเสียงสะท้อนจากคนทำงานในพื้นที่จะไม่ถูกกลไกของระบบราชการกลืนหายไปเหรอคะ
1: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับเราจะเห็นว่ากระบวนทัศน์ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยตอนนี้มันถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ถูกบังคับเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเขามีเม็ดเงินที่พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแหละแต่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในอดีตที่มักจะเจอก็คือโครงการที่เขียนขึ้นมาเพื่อของงบประมาณเนี่ยบางครั้งมันเป็นโครงการที่คิดแทนคนใช้งานจริงครับ
0: อ๋อเข้าใจเลยค่ะ
1: เหมือนกับการซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงๆมาแจกแต่ไม่ได้ดูเลยว่าคอมพิวเตอร์ที่คนพิการในพื้นที่มี

0: อยู่เนี่ยมันสเปคเก่าจนรันโปรแกรมนั้นไม่ไหวแล้วอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: โอ้โหถูกต้องเลยครับนั่นคือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นนะครับการเอาคนทำงานจริงในระดับพื้นที่อย่างจังหวัดนครราชสีมาไปร่วมเวทีที่กรุงเทพเนี่ยมันก็คือการเอาข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์จากคนตาบอดและคนพิการในพื้นที่ไปกางให้ผู้กำหนดนโยบายเห็นตรงหน้าเลยครับว่าอุปสรรคในชีวิตประจำวันจริงๆของพวกเขาคืออะไร
0: เป็นการอุดรอยรั่วเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าเราปรับงบประมาณปี2570ให้มาอุดรอยรั่วตรงนี้ได้เนี่ยมันถึงจะเกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ใช่วิธีการจัดสรรงบแบบหวานแหอีกต่อไปครับคือตรงนี้น่าสนใจมากค่ะแต่ขอยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าตอนแรกที่เห็นข่าวนี้เนี่ยก็แอบคิดไปว่ามันคงเป็นเรื่องของการประชุมทั่วๆไปนั่นแหละ
0: หลายคนก็คิดแบบนั้นครับ
1: แต่พอฟังกลไกการทำงานของมันจริงๆแบบที่คุณอธิบายมาเนี่ยโหนี่คือการเข้าไปทลายกำแพงของระบบราชการแบบเดิมๆเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ซึ่งทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเองก็เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะผลักดันโครงการเหล่านี้ร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้วยทีนี้พอเราได้พิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แล้วก็มีเม็ดเงินรองรับแล้วคำถามต่อมาที่ท้าทายมากก็คือเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงสร้างนี้คะ
0: คำตอบที่ดังที่สุดจากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ก็คืองานวิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พลิกโฉมวงการมาก
1: ๆเห็นด้วยค่ะเพราะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกไม้เท้าขาวหรือแจกวีลแชร์แบบมาตรฐานทั่วไปอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะใครที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่แทนที่เราจะให้แค่เครื่องมือที่ช่วยพยุงร่างแต่เรากำลังจะเอาเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยถอดรหัสโลกที่เข้าถึงยากให้กลายเป็นข้อมูลที่คนพิการสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันทีเลย
2: เป็นภาพที่ล้ำมากครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยถูกชูขึ้นมาเป็นหัวใจหลักในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18หรือ NCPD 2026เมื่อวันที่4สิงหาคม2569ที่ไอคอนสยามที่ผ่านมานี่เองค่ะ
2: ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งในงานนั้นนะครับคือคอนเซปต์หลักที่เขานำเสนอเลยครับนั่นก็คือคำว่า from learning to earning หรือการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ไปสู่การสร้างรายได้ครับ
1: อ๋อเปลี่ยนมาเน้นสร้างรายได้แล้ว
2: ใช่ครับวิสัยทัศน์ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ประกาศบนเวทีวันนั้นเนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าสังคมต้องหยุดมองคนพิการในฐานะผู้รอรับความช่วยเหลือหรือเป็นแค่กลุ่มคนที่รอรับสวัสดิการของรัฐได้แล้ว
1: เห็นด้วยเลยค่ะ
2: แต่เราต้องเปลี่ยนสถานะให้พวกเขากลายเป็นผู้ร่วมสร้างการพัฒนาหรือที่เรียกว่า co-creator และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอแทรกนิดนึงคำว่า co-creator หรือผู้ร่วมสร้างเนี่ยฟังดูเป็นคำที่เท่มากเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันทำงานยังไงคะคือเทคโนโลยีโดยเฉพาะพวก AI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนคนตาบอดหรือคนพิการจากผู้รอรับความช่วยเหลือให้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างได้ยังไงบ้างคะ
2: เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ดีมากเลยครับคือกลไกของมันเป็นแบบนี้ครับในอดีตเนี่ยกำแพงที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของความคิดนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการลงมือทำหรือที่เรียกว่า execution barriers ครับ
1: อุปสรรคในการลงมือทำ
2: ใช่ครับสมมติว่าคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยเขามีไอเดียแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากอยู่ในหัวเลยแต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถวาดกราฟิกหรือจัดหน้าสไลด์นำเสนอเพื่อไปเสนอขายงานให้กับบริษัทได
1: ้
2: ทำให้สุดท้ายเขาก็ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยทำหรือแย่กว่านั้นคือต้องทิ้งไอเดียนั้นไปเลยครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะคือมีไอเดียเต็มไปหมดแต่ขาดเครื่องมือในการผลิตมันออกมาให้เป็นรูปธรรม
2: ถูกต้องครับแต่พอมีเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเนี่ย AI มันทำหน้าที่ทลายกำแพงการลงมือทำนั้นทิ้งไปเลยครับคนตาบอดสามารถใช้คำสั่งเสียงหรือระบบ text to speech เพื่อสั่งให้ AI สร้างโครงร่างการนำเสนอสร้างกราฟิกหรือแม้แต่ให้เขียนโค้ดโปรแกรมเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเลยครับ
1: โหเจ๋งมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมครับสถานะของเขาจึงเปลี่ยนจากคนที่ต้องคอยร้องขอให้คนอื่นทำให้กลายมาเป็นผู้ควบคุมและกำกับทิศทางให้เทคโนโลยีสร้างผลงานออกมานี่แหละครับคือกลไกที่ทำให้เกิดการเป็นโคครีเอเตอร์อย่างแท้จริงครับ
1: โห โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะมีหน้าล่ะภายในงานนี้ถึงได้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจเยอะมากเห็นว่ามีการจัดแสดงผลงานวิจัยถึง58ชิ้นจากนักวิจัยทั่วประเทศเลยนะคะ
2: เยอะมากครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีบูธนิทรรศการที่เอาของจริงมาโชว์ให้เห็นเลยว่านวัตกรรมมันทำงานยังไงอีกกว่า40บูธและที่สำคัญคือทางกระทรวงพม.ได้ประกาศแนวทาง12ประการซึ่งหนึ่งในนั้นระบุชัดเจนถึงเรื่องการส่งเสริมการใช้ AI เพราะการเข้าถึงด้วย
2: ครับผม
1: แต่ว่าขอสวมหมวกคนขี้สงสัยนิดนึงนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: การที่เราพยายามผลักดันการใช้ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาในชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันจะไม่กลายการสร้างกำแพงดิจิทัลหรือดิจิทัลดีวายที่สูงกว่าเดิมหรอคะ
2: ยังไงนะครับลองขยายความกังวลตรงนี้หน่อยครับ
1: คือลองคิดดูสิคะเทคโนโลยีระดับนี้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงมากสมาร์ทโฟนที่สามารถรันระบบ AI ล้ำๆได้ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะ
2: จริงครับ
1: แทนที่เทคโนโลยีจะเป็นโอกาสมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคใหม่ที่ทำให้คนพิการโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออาจจะไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยเข้าถึงได้ยากขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าคนที่มีเงินถึงจะได้เป็นโคครีเอเตอร์ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบนี้มันไม่ได้ยิ่งถางช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้กว้างขึ้นหรอคะ
2: โอ้เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยครับว่าเราจะจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยียังไง
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งถ้าเราไปดูรายละเอียดในแนวทาง12ประการของพม.เราจะเห็นเลยว่าภาครัฐและเครือข่ายนักวิจัยเนี่ยเขามองเห็นความเสี่ยงเรื่องนี้ชัดเจนครับหัวใจสำคัญของแนวทางเหล่านั้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างนวัตกรรมสุดล้ำมาโชว์บนเวทีเท่านั้นนะครับ
1: แล้วเขาเน้นไปที่อะไรคะ
2: เขาเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือหรือ collaboration ระหว่างภาคการศึกษาภาคธุรกิจและองค์กรคนพิการครับ
1: แล้วความร่วมมือที่ว่านี้เนี่ยมันไปช่วยลดต้นทุนให้คนใช้งานจริงได้ยังไงคะราคาไม่ไหว
0: แต่พอมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการจับคู่กับภาคธุรกิจธุรกิจก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคลาวด์หรือทางกระทรวงอาจจะเอาข้อมูลจากแผนงบประมาณที่เราคุยกันในข่าวแรกเนี่ยมาอุดหนุนให้คนพิการสามารถโหลดใช้งานได้ฟรีเลย
1: อ๋อเป็นการซัพพอร์ตกัน
0: ใช่ครับเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงหรือ accessibility อย่างแท้จริงครับไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่กีดกันผู้คน
1: แปลว่าระบบนิเวศทางวิชาการและภาคธุรกิจต้องทำงานร่วมกันเพื่อกดต้นทุนให้ต่ำลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับและการที่งานสัมมนาวิชาการนี้เขาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในปีนี้แล้วก็ยังมีการส่งมอบธงเจ้าภาพปี2570ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก
1: อ่าฮะ
0: มันคือการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแรงมากเลยนะครับว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในห้องแลบที่กรุงเทพแต่มันจะถูกกระจายและพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาคด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะจากนโยบายระดับชาติและแผนงบประมาณมาสู่นวัตกรรมและงานวิจัย
0: ครับ
1: แล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคะคือถ้าเรามีแผนที่สวยหรูมีงานวิจัยระดับโลกวางอยู่บนหิ้งแต่มันไม่สามารถแปลงสภาพเป็นรายได้และอาชีพในโลกความเป็นจริงได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดหรอกค่ะ
0: ถูกต้องที่สุดครับ
1: นี่จึงเป็นที่มาของจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เราจะคุยกันซึ่งก็คืองานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนำเอานวัตกรรมที่ผ่านการทดลองในห้องแลบมาเจอกับตลาดแรงงานของจริงค่ะ
0: ซึ่งการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงเลยว่าสิ่งที่เราเตรียมการมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเรากำลังพูดถึงงาน SDSC 2026หรือ Social Development Expo 2026ครับ
1: ค่ะ
0: งานนี้กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดที่ว่ารวมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันซึ่งต้องบอกว่านี่คืองานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวนะครับ
1: โหฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่ว่าจุดโฟกัสสำคัญที่เราต้องเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยคืองานที่ซ้อนอยู่ในนั้นอีกทีค่ะ
0: งานอะไรครับ
1: นั่นก็คืองาน Job and Market Fair ประจำปี2569หรือมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการค่ะใครที่กำลังติดตามเรื่องนี้และมองหาโอกาสอยู่เนี่ยต้องเตรียมจดลงปฏิทินเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับ
1: พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะงานส่วนกลางเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่ศูนย์ราชการเจริญพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะ และที่ยอดเยี่ยมไปกว่าแลนด์ก็คือเขาไม่ได้จัดแค่ที่กรุงเทพนะคะแต่มีการกระจายโอกาสลงสู่ภูมิภาคด้วยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะไปจัดกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันที่12-13 กันยายน 2569ที่ MCC Hall The Mall โคราชค่ะ
2: โอ้โหเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ที่น่าสนใจมากเลยครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะนครราชสีมาเนี่ยก็คือจังหวัดที่ส่งตัวแทนไปร่วมร่างงบประมาณตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่เราคุยกันเลยนี่คือภาพสะท้อนของการนำนโยบายกลับมาลงมือทำในพื้นที่จริงๆครับและภายในงานทั้งสองแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าสเกลใหญ่มากมีการจัดเตรียมบูธไว้รองรับกว่า428บูธเลยครับ
1: โอ้428บูธไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะนั่นแล้วแบบนี้เขามีการแบ่งโซนอะไรยังไงบ้างคะถึงจะเดินกันทั่ว
2: เขาแบ่งไฮไลท์ออกเป็น6โซนหลักครับตั้งแต่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเมนสเตจมีโซนนิทรรศการนวัตกรรมที่ชื่อว่า Ability Plus โซนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ Empowerment โซนตลาดสินค้าคนพิการ Inclusive Marketplace โซนจับคู่จ้างงาน Career Connect และโซนสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือ Hands-on Workshop หรือการฝึกทักษะอาชีพครับ
1: ขอมองในมุมของความเป็นจริงนิดนึงนะคะคือเวลามีการจัดงานแฟร์จับคู่อาชีพทีไรภาพที่เรามักจะเห็นจนชินตาเลยก็คือคนเดินเข้าไปกรอกใบสมัครวางเรซูเม่ทิ้งไว้ที่บูธของบริษัทต่าง
2: ๆครับแล้วยังไงต่อครับ
1: แล้วก็เดินกลับบ้านค่ะจากนั้นก็เงียบหายไปเป็นเดือนๆเหมือนทิ้งเอกสารลงหลุมดำเลย
2: เป็นเรื่องปกติที่เจอบ่อยเลยครับ
1: ใช่ค่ะหลายครั้งงานลักษณะนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นแค่งานอีเวนต์ประเภทจัดเพื่อทำยอดให้ได้ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทำยังไงให้โซน Career Connect มันเกิดการจ้างงานที่ยั่งยืนได้จริงๆคะไม่ใช่แค่มาเดินดูงานแล้วจบไป
2: สิ่งที่น่าทึ่งคือผู้จัดงานเขาก็รับรู้ถึงปัญหาหลุมดำของเรซูเม่นี่นะครับถ้าเรามองลึกลงไปในโครงสร้างของ6โซนนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้ทำงานแยกส่วนกันครับโซน Career Connect ในงานนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแค่จุดรับฝากกระดาษ
1: อ้าวแล้วเขาทำยังไงคะ
2: เขาเอาโซนที่6ที่เรียกว่า Hands-on Workshop มาทำงานประกบกันเลยครับ
1: เดี๋ยวนะคะทำงานประกบกันหมายความว่ายังไงคะ
2: คือเวิร์กช็อปนี้เนี่ยไม่ได้สอนแค่ทักษะพื้นฐานแบบเดิมๆแล้วนะครับแต่เขาเน้นไปที่การฝึกทักษะอาชีพยุคใหม่และทักษะดิจิทัลที่ตลาดแรงงานกำลังกระหายอย่างหนักเลย
1: อ่าฮะ
2: ซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่อง AI และเทคโนโลยีในงานวิชาการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ไงครับเมื่อบริษัทเอกชนมาเปิดบูธรับสมัครงานเขาไม่ได้แค่มารอรับกระดาษแต่เขาสามารถเดินไปดูศักยภาพจริงๆของผู้สมัครในโซนเวิร์กช็อปได้เลย
1: อ๋อ
2: เขาจะได้เห็นเลยว่าคนพิการที่ได้รับการติดอาวุธทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรให้บริษัทเขาได้บ้าง
1: อันนี้เจ๋งมากเลยค่ะคือเป็นการโชว์ของให้เห็นกันจะไปเลยว่าฉันอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ฉันสามารถควบคุม AI ให้จัดการข้อมูล database ให้บริษัทคุณได้สบายๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องที่สุดครับสถานประกอบการจะได้เห็นภาพจริงๆว่าการจ้างงานคนตาบอดหรือคนพิการที่มีทักษะดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำ CSR หรือการกุศลเพื่อเอาหน้าตาทางสังคมอีกต่อไป
1: ใช่เลย
2: แต่เป็นการจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของนายจ้างโดยใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยครับนี่แหละครับคือการสร้างความยั่งยืนในอาชีพที่แท้จริง
1: โหถือว่าเป็นการวางระบบนิเวศแบบครบวงจรมากๆเลยนะคะตั้งแต่การสอนทักษะใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคตให้คำปรึกษาทางธุรกิจไปจนถึงการจัดพื้นที่ให้จับคู่กับองค์กรที่ต้องการคนไปร่วมงานจริง
2: ๆครับผม
1: และที่สำคัญนะคะงบประมาณที่นำมาใช้สนับสนุนการจัดงานและการฝึกอบรมเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการจัดสรรของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่ง
2: มันก็วนกลับไปตอบคำถามแรกสุดในรายการวันนี้เลย
1: ใช่ค่ะมันวนกลับไปตอบได้เคลียร์มากว่าทำไมตัวแทนระดับจังหวัดจากนครราชสีมาถึงต้องลงแรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแผนงบประมาณปี2570ใกล้ถึงกรุงเทพก็เพราะว่าเสียงสะท้อนจากพื้นที่เหล่านั้นล่ะค่ะจะก่อให้เกิดการสนับสนุนงานที่เป็นรูปธรรมไม่สูญเปล่าแล้วมีคุณภาพแบบงาน Job and Market Fair อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ
2: ใช่ครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงเป็นวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นรายการสิ่งที่เราเห็นคือพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากเลย
1: ก้าวกระโดดจริงๆค่ะ
2: จากจุดเริ่มต้นของการออกแบบพิมพ์เขียวเพื่อไม่ให้ทรัพยากรสูญเปล่าขยับไปสู่การยอมรับกระบวนทัศน์ใหม่ที่มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเครื่องมือเปลี่ยนคนพิการให้เป็นนักร่วมสร้างหรือโคครีเอเตอร์แล้วก็มาจบลงที่ความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงศักยภาพเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงผ่านงานแฟร์ที่มีการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต
1: ถือเป็นภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าสังคมกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เนี่ยมีความคิดนึงที่น่าสนใจและอยากฝากให้ใครที่กำลังติดตามหรือสนใจเรื่องนี้อยู่ได้ลองนำไปขบคิดต่อนะคะ
2: ครับเรื่องอะไรครับ
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าหากสังคมเราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อนวัตกรรมเสียใหม่เทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยคนตาบอดหรือคนพิการในวันนี้เนี่ยในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยก็ได้นะคะ
2: เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆนวัตกรรมในอดีตใช่ไหมครับ
1: ข้อความในโทรศัพท์หรือที่เราเรียกกันว่า text to speech นะคะ
2: Uh-huh.
1: เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันเคยถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือเฉพาะกลุ่มที่ออกแบบมาให้คนตาบอดใช้เท่านั้นนะคะแต่ดูในปัจจุบันนี้สิคะ
2: เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
1: ใช่มันกลับกลายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่คนทั้งโลกใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟังบทความยาวๆขณะที่กำลังขับรถหรือนักเรียนที่ใช้ระบบนี้ช่วยในการฝึกออกเสียงภาษาต่างประเทศ
2: จริงด้วยครับ
1: เห็นไหมคะการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยความใส่ใจและเข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆในท้ายที่สุดแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งสังคมอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ
2: เป็นมุมมองปิดท้ายที่ทรงพลังมากครับนวัตกรรมที่เริ่มต้นจากความเข้าใจข้อจำกัดมักจะนำไปสู่ความไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนเสมอเลยครับ
1: จริงค่ะและนี่คือข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหรือรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ083-456-9151ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ083-456-9151ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
3: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: รายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
6: ช่วงหลานย่าปันสุข
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กลับมาช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรในเครือนะครับเป็นองค์กรแม่ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราบันทึกรายการนำออากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับคลื่นความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับตั้งแต่เวลา14:10 น.ถึง15:00 น.แล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์แบบสดๆพร้อมกันตรงนี้ได้นะครับผ่านทาง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkiefm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับสามารถติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471ครับ081-510-9471นะครับก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมาจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือคนตาบอดนะครับที่มีความยากไร้ยากลำบากในการดำรงชีวิตหลายเคสเลยนะครับสำหรับในช่วงห่วงประมาณ 1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีเมื่อช่วงกลางๆเดือนนะครับกรกฎาคม2569ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันที่20กรกฎาคม2569นะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนำโดยท่านสุบินแบกขุนทศนะครับประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พร้อมด้วยทางเทศบาลตำบลหัวทะเลครับนำโดยท่านเอกภพโตมวลศักดิ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลนะครับพร้อมด้วยปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่กองการสวัสดิการสังคมนะครับของเทศบาลตำบลหัวทะเลก็ได้ลงพื้นที่และเยี่ยมช่วยความช่วยเหลือนะครับนายภูลพาดทองหลางอายุ85ปีนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดและมีความพิการซ้ำซ้อนนะครับมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตปัจจุบันคุณลุงภูลนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่746หมู่4ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมกับบุตรสาวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรวม8คนนะครับซึ่งในครอบครัวนี้ก็มีเป็นผู้พิการประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับโดยสภาพบ้านของคุณลุงที่ลงไปวันนั้นก็จะเป็นเพิงจอดรถเก่านะครับสภาพชำรุดทรุดโทรมมากไม่มีผนังนะครับทำให้การดำรงชีวิตมีความยากลำบากนะครับในการลงพื้นที่ในครั้งนั้นทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้นำความช่วยเหลือเบื้องต้นไปให้นะครับโดยมอบเป็นถุงยังชีพนะครับให้จำนวน3ชุดพร้อมเงินอีก 1,500 บาทนะครับรวมมูลค่าที่เรามอบให้ก็คือกว่า 3,000 บาทเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มูลนิธิก็จะได้มีการประสานความร่วมมือต่างๆนะครับเพื่อช่วยเหลือคุณลุงภูลนะครับในลำดับต่อไปนะครับเงินที่เรานำมาซื้อถุงยังชีพตรงนี้ก็ได้มาจากการร่วมสนับสนุนจากทุกๆท่านนะครับที่ได้มีการโอนเงินบริจาคมาเพื่อใช้ในการส่งเสริมนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากไร้ยากลำบากมีความขัดสนในการดำรงชีวิตนะครับตรงนี้เราก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหรือว่าท่านใดพบคนตาบอดนะครับอาจจะอยู่คนเดียวมีความยากจนนะครับนอกจากตาบอดแล้วอาจจะพิการซ้ำซ้อนพิการดังร่างกายเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับในความยากลำบากในการดำรงชีวิตและอยากให้เราลงไปช่วยเหลือก็แจ้งเรากันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางของทางมูลนิธิเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจหรือว่าแจ้งผ่านทางไม่ได้โทรศัพท์ก็ได้แล้วจะได้เก็บเป็นข้อมูลแล้วครับแล้วก็พิจารณาลงช่วยเหลือในลำดับต่อๆไปนะครับแล้วก็นอกจากของคุณลุงพูนแล้วนะครับเราก็มีลงไปช่วยเหลือคนตาบอดอีกท่านหนึ่งก็คือคุณลุงสวัยนะครับที่อำเภอโนนไทยนะครับคุณลุงสวัยนอกจากจะตาบอดมองไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อมีเรียกว่าอายุมากขึ้นนะครับก็เกิดโรคที่เรียกว่าผู้สูงอายุมักจะเป็นกันนะครับคุณลุงสวัยมีอาการของหูที่ไม่ได้ยินนะครับจากอายุที่มากขึ้นนะครับทางมูลนิธิของเราก็นำคุณลุงสวัยนะครับลงมาที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ไปตรวจแล้วก็พร้อมทั้งจัดซื้อนะครับเครื่องช่วยฟังด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณรัตนาเกษมศักดิ์ทำรายงานมาเดี๋ยวเชิญฟังคลิปชุดนี้กันครับ
9: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาก็ได้พาคุณลุงสวัยนะคะนมขุนทดนะคะมาตรวจวัดการได้ยินนะคะเพราะว่าคุณลุงนะคะตาก็บอดแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วก็หูก็ไม่ได้ยินด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณลุงนะคะตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจแล้วนะคะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเราก็จะได้พาคุณลุงนะคะไปซื้อเครื่องช่วยฟังเพื่อให้คุณลุงได้กลับมาได้ยินอีกครั้งนึงนะคะลำบากไหมเวลาฟังเขาแล้วเราไม่ค่อยได้ยินอ่ะ
10: โอ้ลำบากทุกๆเลยทุกวันได้อยู่เนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยนะอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกเขาไปทำงานเมื่อก็ไม่มีคนไปคุยด้วย
9: ก็คือมองก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินลำบากเนี่ยที่เนี่ย
10: ลำบาก
9: อ๋อ
10: ฟังแค่ดียังพอฟังวิทยุได
9: ้แต่ถามหัวล่ะ
10: อาศัยฟังวิทยุถามหน่อยเถอะที่สมาคมน่ะสามารถช่วยหานาฬิกาไอ้ที่ไอ้ที่มันมีเสียงให้หน่อยได้ไหม
9: ได้เดี๋ยว
10: ว่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีนาฬิกาเสียงน่ะไม่รู้จะกินยาเวลาไหนก็ไม่รู
9: ้ได้ค่ะได้เดี๋ยว
10: ลำบากมากเลย
9: ได
10: ้บอกใครบอกนายกให้ด้วยเพราะว่าช่วยจัดหานาฬิกาให้ด้วย
9: ได้เดี๋ยวตอนนี้ตรวจหูก่อนจะได้ได้ยินนาฬิกาชัดชัด
11: เครื่องช่วยฟังเนี่ยใส่หนึ่งข้างหนึ่งหูนะคะเปรียบเทียบกันกับใส่สองหูมันต่างกันไหมฟังชัดกว่ากันแค่ไหนคุณลุงลองเล่าให้หนูฟังหน่อย
10: ใส่ข้างเดียวข้างซ้ายไอ้ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยมันเหมือนนี่ความรู้สึกว่าอีกข้างหนึ่งมันท่วงมันหนัก
11: มันหน
10: ัก
11: เนาะ
10: มันทำให้ไม่สบายในสมอง
11: ม
10: ัน
11: ไม่บาลาน
10: ซ์ครับมันไม่เสมอต้นเสมอไปเหมือนหมูธรรมดาเน
11: า
10: ะมันทำให้เราอาจจะมันไม่ชินยังไม่ชินก็ได้รู้สึกว่าจะหงุดหงิดนะ
11: มันหงุดหงิดถ้าได้ยินข้างเดียว
10: ครับแต่พอใส่สองข้างปุ๊บถึงแม้ว่าข้างนี้มันจะไม่ชัดจะได้ยินน้อยกว่าข้างนี้ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราถ่วงให้มันพอดีกันอยู่ผมได้ประไวนมคุณทศเป็นคนตาบอดจากอำเภอนนท์ไทยใครขอขอบคุณคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือให้กับผมได้หูฟังเพื่อทำให้ผมได้มีโอกาสได้รับรู้สิ่งต่างๆการพูดคุยเพื่อคลายเครียดคลายความเหงาแล้วก็จะขจัดความสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะยินก็จะได้ยินและขจัดเชื้อโรคซึมเศร้าไปด้วยถ้าไม่ได้ยินตาบอดก็หนักอยู่แล้วแถมหูมันหนวกอีกเนี่ยผมว่าคนลำบากก่อนที่จะถึงอายุไขแต่นั้นต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิกับสมาคมรวมทั้งคุณหมอที่ได้ช่วยเหลือให้กับผมได้มีสิ่งดีๆให้กับตัวเองในวันนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับผม
8: นี่คือเสียงจากคุณลุงสวัยนมขุนทดนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนำคุณลุงมาตรวจรักษาพร้อมทั้งซื้อเครื่องช่วยฟังให้กับคุณลุงนะครับเครื่องช่วยฟังตรงนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้มาได้ทำเคสของคุณลุงสวัยนะครับก็จะไม่ได้ทราบเลยว่าปกติเขาขายเป็นข้างนะครับถ้าเกิดอยากได้สองข้างก็ต้องซื้อสองเครื่องนะครับตอนแรกนึกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแบบเป็นคู่เหมือนหูฟังปกตินะครับตรงนี้แต่ก็เพื่อความสะดวกสบายของคุณลุงสวัยครับทางมูลนิธิเราก็ได้จัดซื้อให้นะครับรวมทั้งค่าเครื่องช่วยฟังค่าตรวจรักษาต่างๆก็รวมมูลค่ากว่า 17,000 บาทเลยนะครับที่เราได้ช่วยเหลือคุณลุงสวัยไปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่เจดีทุกๆท่านนะครับที่ร่วมบริจาคเงินกันเข้ามานะครับเพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยังมีอีกหลายเคสนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปเดี๋ยวจะได้ทยอยนะครับนำมาให้ท่านได้รับฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดร่วมสนับสนุนงบประมาณให้เราสามารถลงไปช่วยเหลือนะครับคนตาบอดที่มีความยากลำบากแบบนี้ได้นะครับก็สามารถร่วมบริจาคเงินกันเข้ามาได้นะครับที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665-036-6363นะครับ665-036-6363บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด665-036-6363นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าพบคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยากให้เราลงไปช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อกับทางมูลนิธิของเราเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็083-456-9151ครับ083-456-9151นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจนะครับ Facebook มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับก็ค้นหาใน Google ได้เลยพิมพ์ว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะมีช่องทางการติดต่อนะครับของเราหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็มีนะครับ www.bldf.or.th หรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ @bldfconnect นะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่าแจ้งข่าวสารแจ้งเบาะแสคนตาบอดมีความยากลำบากกับเรากันเข้ามาได้นะครับกับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการเติมฝันประสุขของเราในเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งเดือนหน้าวันพุธที่3ของเดือนหน้านะครับ 14:10 น.ถึง 15:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดี

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เปิดงานพิเทนโอเพ่นเฮาส์แอนด์สวิตคอนเฟสติวัลชูข้าวโพดหวานช้างขาวงาดำดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้ที่แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านพี่เทนและศูนย์ศิลปาชีพตำบลพี่เทนหมู่ที่2บ้านพี่เทนตำบลพี่เทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนางกันที่มานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีเปิดงานพี่เทนโอเพ่นเฮาส์แอนด์สวิตคอนเฟสติวัลเทศกาลข้าวโพดหวานและตามรอยช้างขาวงาดำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมส่งเสริมสินค้าและอัตลักษณ์ของตำบลพี่เทนภายในงานนำเสนอศักยภาพของตำบลพี่เทนผ่านข้าวโพดหวานผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามรอยช้างขาวงาดำอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่นำทุนทางการเกษตรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาผสานเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินการแข่งขันทำอาหารการเสวนาประวัติศาสตร์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งช่วยสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในชุมชนตลอดจนส่งเสริมให้ตำบลพิเทนเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ตำบลต้นแบบของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องที่มาสร้างคุณค่าและรายได้อย่างยั่งยืนการจัดงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงอบต.พิเทนศูนย์ศิลปาชีพตำบลพิเทนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของตำบลพิเทนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งนี้งานพิเทนโอเพ่นเฮาส์แอนด์สวิตคอนเฟสติวัลเทศกาลข้าวโพดหวานและตามรอยช้างขาวงาดำจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานและร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เทคนิคง่ายๆเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆ 1. การอ่านหนังสือไม่ว่าเราจะอ่านให้เขาฟังหรือเขาอ่านเองความสนใจทั้งหมดจะมุ่งไปที่เรื่องราวในหนังสือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายค่ะ 2. สร้างกิจกรรมที่กำหนดเวลาโดยเวลานั้นต้องสั้นพอที่เด็กจะไม่ละความสนใจไปจากกิจกรรมนั้นได้เพื่อให้เด็กรู้จักจดจ่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดนะคะ 3. การต่อภาพจิ๊กซอว์หรือปริศนาอักษรไขว้สามารถฝึกและเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กๆรวมไปถึงวิธีการวางแผนเป็นการบริหารความจำได้ด้วย 4. ทำขนมนอกจากเด็กๆต้องดูตำราอาหารต้องเตรียมส่วนผสมเด็กๆยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะและสุดท้ายข้อ 5. งีบหลับการงีบหลับเป็นการสร้างสมาธิที่ผ่อนคลายที่สุดช่วงเวลาที่สมาธิของเด็กจะดีที่สุดคือช่วงเวลาหลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายของวันพุธที่19สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันที่นี่ครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึง www.jomsurangkoda.com ก็ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันอยู่นะครับเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่19สิงหาคม2569สนับสนุนข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ในขณะที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้ที่ห้องส่งที่สมาคมนะครับก็มีฝนตกโปรยปรายลงมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับแต่ตกไม่แรงนะครับตกเรื่อยๆนะครับตกดินลินเรื่อยๆก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยหรือว่าที่ไหนฝนตกหนักนะครับก็โทรมาแจ้งโทรมาพูดคุยกันได้ในช่วงที่2นะครับ0815109471นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับความรู้ดีๆนะครับการขอรับเครื่องช่วยความพิการหรือว่ากายอุปกรณ์จากทางด้านของสถาบันศิรินธรนะครับเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยก็หยิบเป็นสาระให้ท่านได้รับฟังกันนะครับวิธีการขอหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่จะขอเครื่องช่วยความพิการได้สำหรับคนพิการทุกประเภทนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟัง

0: บีช็อปสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพตามนะครับว่าท้องฟ้าตอนที่กำลังจะเกิดพายุใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เมฆสีดำลอยมาเฉยๆนะแต่มันคือแบบมวลน้ำมหาศาลหลายล้านตันเลยนะครับที่กำลังถูกพัดพาอยู่เหนือหัวพวกเรา
2: ใช่ค่ะโหแค่ลึกภาพตามก็รู้สึกถึงพลังธรรมชาติแล้วนะคะ
1: อ่ะฮะวันนี้เรากำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่ได้มาแค่ขู่ฮะแต่มาพร้อมกับกลไกทางธรรมชาติที่ซับซ้อนมากและในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงเรื่องของการรับมือกับความซับซ้อนเนี่ยวันนี้เราก็จะมาแกะรอยระบบที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยครับ
2: น่าจะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามไปใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับนั่นคือระบบการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการคือหลายคนมักจะบอกว่าโอ้โหมันเต็มไปด้วยขั้นตอนยิบย่อยจนน่าปวดหัวไปหมดแบบทำไมต้องยากขนาดนี้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมระบบพวกนี้ถึงต้องถูกออกแบบมาแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความยุ่งยากเหล่านี้กันแน่
2: คือฟังดูแล้วเป็นสองเรื่องที่แบบดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยนะคะระหว่างพายุกับอุปกรณ์ของคนพิการเนี่ยแต่อย่างที่เกริ่นไปค่ะเอาจริงๆแล้วมันมีจุดร่วมที่น่าสนใจมากคือมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกลไกนะคะ
1: กลไกยังไงครับ
2: ก็คือเมื่อเราเข้าใจกลไกของพายุเราก็จะป้องกันภัยได้ใช่ไหมคะและในทํานองเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจกลไกของระบบสวัสดิการเราก็จะสามารถนํามาทลายข้อจํากัดในการใช้ชีวิตได้เช่นกันค่ะ
1: อ๋อเก็ทเลยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากฮะเอาละครับก่อนที่เราจะลงลึกไปแกะรอยทั้ง2เรื่องนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้
1: ครับผมและเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เนี่ยไปถึงหูของทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงเลยรายการของเราก็เลยเชื่อมโยงเครือข่ายการออกอากาศผ่าน3สถานีหลักด้วยกันครับ
2: อ่าฮะมีที่ไหนบ้างคะเผื่อใครเพิ่งเคยเปิดมาฟัง
1: เริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อําเภอประทายครับ
2: ค่ะ
1: ตามไปด้วยสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อําเภอโนนแดง
2: ชัดเจนเลยค่ะ
1: และสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกวันเลยฮะตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: คือการมีเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นที่เข้มแข็งแบบนี้มันสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในวันที่เรามีข้อมูลเรื่องการเตือนภัยสภาพอากาศแบบเจาะจงพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ที่คนในพื้นที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอีก
1: ใช่ครับเห็นด้วยเลยฮะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จ่ออยู่หน้าประตูกันก่อนดีกว่านั่นก็คือเรื่องสภาพอากาศครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับเพิ่งออกประกาศเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้เลยภาพรวมก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับผมอยากรู้ว่าทำไมวันนี้พายุถึงไปกระจุกตัวอยู่แถวนั้นครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในชั้นบรรยากาศหรอฮะ
2: อ๋อคือถ้าอธิบายให้เห็นภาพแบบชัดๆเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศเหนือประเทศไทยตอนบนเนี่ยมันทำงานคล้ายๆกับเป็นสายพานลำเลียงน้ำขนาดยักษ์นะคะ
1: สายพานลำเลียงน้ำเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยคือเรามีสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนอยู่ทีนี้ร่องมรสุมเนี่ยปกติมันก็คือแนวร่องความกดอากาศต่ำที่มันดึงดูดให้เมฆฝนมาก่อตัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: แต่ความน่ากลัวของวันนี้ก็คือปลายสายพานของร่องมรสุมนี้มันดันไปเชื่อมต่อเข้ากับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กำลังก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพอดีเลยค่ะ
1: เดี๋ยวฮะหมายความว่าไอ้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่คอยดึงความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมในร่องมรสุมอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านล่างของเราเนี่ยยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวดามันและอ่าวไทยอยู่ซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยคอยพัดเสริมความชื้นเข้าไปอีกค่ะ
1: โอ้โหโดนประกบเลยสิครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ กลายเป็นว่าภาคอีสานและภาคเหนือของเราเนี่ยถูกขนาบด้วยปัจจัยส่งเสริมการเกิดฝนทั้งจากด้านบนและด้านล่างพร้อมๆกันเลยปริมาณ

0: ฝนที่ตกลงมาวันนี้มันจึงไม่ใช่แค่แบบฝนตกชั่วคราวแล้วหยุดนะคะแต่ว่ามันเป็นฝนสะสมที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันมากๆค่ะ
1: โอ้โหพอเห็นภาพกลไกแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมตัวเลขพยากรณ์ถึงออกมาน่าตกใจขนาดนี้อย่างสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองสูงถึง80%ของพื้นที่เลยนะครับ
0: 80%เลยนะคะแทบจะคลุมหมดแล้ว
1: ใช่ฮะจังหวัดที่อยู่ในแนวสายพานรับน้ำที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยก็จะได้แก่หนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะและถ้าเราลองสังเกตให้ดีนะคะกลุ่มจังหวัดที่มีฝนตกในระดับหนักมากอย่างเช่นเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็กาฬสินธุ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงหรืออยู่ค่อนไปทางตอนบนทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: อ๋อเพราะมันคือด่านหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมันคือแนวปะทะแรกสุดของเจ้าร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาพอดีเลยค่ะ
1: ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวมากจริงๆครับทีนี้สำหรับอุณหภูมิในภาคอีสานเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสฮะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขอเจาะจงเฉพาะพื้นที่เป้าหมายของเราเลยนะครับอย่างจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับคือเอาจริงๆตัวเลข33องศาเนี่ยฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยร้อนจัดเท่าไหร่นะ
0: ใช่ค่ะดูเหมือนจะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าพอมันมีความชื้นในอากาศสูงทะลุเพดานแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกอบอ้าวแล้วก็เหนอะหนะมากๆเลยนะครับเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในห้องอบซาวน่าก่อนที่พายุจะเทลงมาเลยฮะ
0: แบบนั้นเลยค่ะมันเป็นลักษณะเฉพาะของสภาพอากาศแบบร้อนชื้นเลยร่างกายเราจะระบายเหงื่อได้ยากขึ้นมากๆเพราะอากาศรอบตัวมันแบบอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำไปหมดแล้วนะคะ
1: ครับผมทีนี้ผมขอสรุปสภาพอากาศในภาคอื่นๆแบบรวบรัดนิดนึงแล้วกันครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศภาคเหนือเนี่ยเจอฝน80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคกลางฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งขยับไปภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งชายฝั่งด้วยฝน70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นสูงประมาณ2 เมตร
0: ค่ะคลื่นค่อนข้างสูงเลย
1: ใช่ครับลงไปทางใต้บ้างฝั่งอ่าวไทยฝน40%ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันฝน40%เช่นกันแต่ว่าจะมีฝนตกหนักแถวระนองฮะที่น่าห่วงคือทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรเรือเล็กนี่ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะครับ
0: ต้องระวังมากๆเลยนะคะ
1: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮะมีฝนตก60%ของพื้นที่ครับ
0: ค่ะคือถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือความพยายามของมนุษย์เรานะคะที่จะทำความเข้าใจกับความไม่แน่นอนของโลกเราพยากรณ์อากาศก็เพื่อให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้ในวันที่มีอุปสรรคทางธรรมชาตินะคะ
1: ตรงนี้แหละฮะที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่ผมอยากชวนคุยต่อเลยคือการมีข้อมูลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำเนี่ยมันช่วยให้เราก้าวเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยลองนึกถึงคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตในโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่แบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพวกเขาตั้งแต่แรกสิครับสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้เหล่านี้แหละมันคือพายุลูกใหญ่ในชีวิตประจำวันเลย
0: โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
1: สิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาผ่านมันไปได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่มหรือเสื้อกันฝนหรอกครับแต่คืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ถูกออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักกลศาสตร์และสรีระวิทยานั่นเองครับ
0: เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะเพราะอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่คอยพยุงร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่มันทำหน้าที่เชื่อมต่อร่างกายที่สูญเสียฟังก์ชันบางอย่างไปให้สามารถกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมาเป็นแกนหลักในการพูดคุยเจาะลึกของเราเลยครับ
0: อ่าฮะสถาบันนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ
1: คือที่นี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลที่ให้คนไป นอนทำกายภาพบำบัดเฉยๆนะฮะแต่เขาเป็นเหมือนศูนย์กลางที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์เนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตคนเลยในบทความมันมีเรื่องราวของคุณหญิงครับคือเธอประสบเหตุจนกลายเป็นคนพิการในช่วงแรกเนี่ยคือชีวิตพังทลายเลยฮะทำอะไรไม่ได้ได้วีลแชร์แบบมาตรฐานโรงพยาบาลมาคันหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าพอเอามาใช้เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเจ็บปวดไหลพังเกิดแผลกดทับสารพัดปัญหาเลยจนกระทั่งเธอได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสถาบันสิรินธรเนี่ยแหละครับ
0: คือกรณีของคุณหญิงเนี่ยสะท้อนภาพปัญหาที่เรียกได้ว่าคลาสสิกที่สุดของระบบสาธารณสุขเลยนะคะนั่นก็คือการที่เรามักจะเชื่อว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือมันเป็นเหมือนเสื้อยืดฟรีไซส์ที่ใครใส่ก็ได้นะคะ
1: อ๋อคิดว่ามันมาตรฐานเดียวกันหมด
0: ใช่ค่ะแต่วีลแชร์แบบมาตรฐานทั่วไปที่เราเห็นเข็นๆกันตามโรงพยาบาลเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวนะคะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนนั่งและขับเคลื่อนด้วยตัวเองตลอดทั้งวันนะคะเพราะน้ำหนักของวีลแชร์มันเยอะเกินไปหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงมันไม่ตรงกับสรีระของผู้ใช้งานเวลาเอื้อมมือไปหมุนล้อเนี่ยมันจะสร้างแรงตึงมหาศาลไปที่ข้อต่อหัวไหล่เลยค่ะถ้าใช้ไปนานๆเอ็นร้อยหวายที่ไหล่ก็จะอักเสบหรือฉีกขาดได้เลยนะคะ
1: โอ้โหนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปส่วนใหญ่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับคือเอาจริงๆเราก็คิดมาตลอดนะว่าการได้วีลแชร์มาใช้ฟรีสักคันก็คือจบแล้วถือว่ารัฐช่วยดูแลแล้วแต่ทั้งสถาบันสิรินธรเขาเข้ามาเปลี่ยนแนวคิดนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาประเมินใหม่หมดจัดท่านั่งใหม่วัดมุมการเอียงของล้อหรือที่เรียกว่าแคมเบอร์ให้เข้ากับสรีระของคุณหญิงจนแบบเธอสามารถควบคุมมันได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อิสระจริง
0: ๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่าวิศวกรรมสรีระวิทยาเลยค่ะพออุปกรณ์มันใช่มันพอดีเป๊ะมันก็ไม่ได้เป็นแค่ของใช้ทั่วไปแล้วนะคะแต่มันคืออวัยวะใหม่ของเราเลย
1: คือฟังดูดีมากเลยนะฮะแต่ว่าผมขอตั้งข้อสังเกตแบบตรงไปตรงมาเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: พอพูดถึงการออกแบบเฉพาะบุคคลหรือพวกอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์แบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนพิการมีบัตรคนพิการอยู่ในมือก็เดินเข้าไปชี้เปรี้ยงเลยสิขอวีลแชร์แบบสั่งตัดคันนึงฟรีด้วยอะไรแบบเนี้ยมันทําแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าครับหรือมันมีกําแพงระบบราชการอะไรซ่อนอยู
0: ่ก็นะคะเป็นคําถามที่ทะลุกลางปล้องและดีมากๆเลยค่ะต้องบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ที่เราจะเดินไปหยิบอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะสำหรับพวกอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยมันมีกฎเหล็กอยู่5ข้อค่ะที่เป็นตัวกรองสำคัญซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าโหเป็นความยุ่งยากจังเลยแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่หนักแน่นรองรับอยู่ค่ะ
1: มีเกณฑ์อะไรบ้างครับลองเจาะลึกกลไกของแต่ละข้อให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะข้อ1และข้อ2เนี่ยเป็นพื้นฐานทางกฎหมายเลยนะคะคือ1ต้องขึ้นทะเบียนคนพิการแล้วและ2ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุค่ะสองข้อนี้ก็คือการยืนยันตัวตนในระบบฐานข้อมูลของรัฐนั่นเองค่ะเพื่อให้สิทธิประโยชน์เนี่ยมันผูกติดกับตัวบุคคลป้องกันการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: โอเคสองข้อแรกนี่ค่อนข้างเคลียร์ฮะเข้าใจได้เป็นเรื่องปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐอยู่แล้วเนาะแล้วข้อที่3ล่ะครับ
0: ข้อ3นี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะคือต้องผ่านการประเมินตามข้อบ่งชี้ทางแพทย
1: ์ทำไมต้องประเมินขนาดนั้นด้วยล่ะครับ
0: ก็อย่างกรณีของคุณหญิงนี่แหละค่ะถ้าเราปล่อยให้คนไข้เป็นคนเลือกอุปกรณ์เองตามความอยากได้เขาอาจจะเลือกวีลแชร์ไฟฟ้าที่ดูหรูหราใช้งานสบายทั้งที่เขายังมีศักยภาพของกล้ามเนื้อแขนที่สามารถฟื้นฟูได้อยู่นะคะการไปใช้วีลแชร์ไฟฟ้ากลับจะทำให้กล้ามเนื้อที่เหลืออยู่มันค่อยๆฝ่อตัวลงไปอีก
1: อ๋อจริงด้วย
0: แพทย์ก็เลยต้องเป็นคนที่คอยประเมินนะคะว่าอุปกรณ์แบบไหนจะสร้างประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายในระยะยาวไม่ใช่อะไรที่สบายที่สุดในระยะสั้นค่ะ
1: เก็ทเลยครับเป็นการมองข้ามช็อตไปถึงกระบวนการฟื้นฟูร่างกายในระยะยาวด้วยจริงๆแล้วข้อ4กับข้อ5ล่ะครับเป็นเรื่องอะไร
0: ข้อ4คืออุปกรณ์ต้องมีความเหมาะสมกับบริบทชีวิตและสภาพแวดล้อมค่ะ
1: บริบทชีวิตยังไงครับ
0: เช่นสมมุตินะคะถ้าบ้านของคนพิการอยู่ในชุมชนที่ทางเดินเป็นดินลูกรังขรุขระการที่เราให้วีลแชร์ล้อเล็กๆแบบที่เขาใช้ตามห้างในเมืองไปล้อมันก็จะจมดินนะคะเคลื่อนที่ไม่ได้เลย
1: แน่นอนครับเข็นไม่ไปแน่ๆ
0: ใช่ค่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินหรือไม่ก็เป็นรถเข็นที่ล้อหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นให้มันเหมาะสมอะค่ะ
1: อืมฮะเข้าใจเลยครับแล้วข้อ5ล่ะฮะ
0: ส่วนข้อ5ข้อนี้เนี่ยมักจะเป็นประเด็นที่คนเถียงกันเยอะที่สุดเลยค่ะคือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิหรือกองทุนอื่นค่ะ
1: ขออนุญาตแทรกตรงนี้เลยนะครับ
0: ค่ะว่าไงคะ
1: ข้อ5เนี่ยแหละที่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันเป็นการโยนภาระให้คนพิการหรือเปล่าครับคือสมมุติว่าคนตาบอดคนนึงเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำไมเขาถึงเดินมาขอรับไม้เท้าขาวหรือขอเบิกอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธรโดยตรงไม่ได้ล่ะฮะทำไมต้องไล่ให้เขาไปเดินเรื่องกับกองทุนของกรมการขนส่งทางบกอะไรแบบนั้นอีกมันไม่สร้างความลำบากซ้ำซ้อนเหรอครับ
0: ไอ้ตั้งคำถามเลยจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเราถอยออกมามองกลไกของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับประเทศเราจะเข้าใจภาพนี้ค่ะคืองบประมาณของทางสถาบันสิรินธรและระบบบัตรทองเนี่ยมันมีจำกัดนะคะและมันถูกตั้งเป้ามาเพื่อดูแลคนพิการจากสาเหตุที่แบบไม่มีใครรับผิดชอบได้นะคะอย่างเช่นพิการแต่กำเนิดหรือพิการจากความเจ็บป่วยทางพันธุกรรม
1: นะฮะ
0: แต่ในกรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยผู้ก่อเหตุหรือว่าระบบประกันภัยตามพรบ.มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะคะที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี
1: ้อ๋อ
0: คือถ้าสถาบันสิรินธรอ้าแขนรับเบิกจ่ายให้หมดทุกกรณีอุบัติเหตุจราจรเลยเนี่ยงบประมาณตรงนี้ก็จะถูกผลาญไปอย่างรวดเร็วมากจนสุดท้ายมันอาจจะไม่เหลือไปดูแลเด็กที่เกิดมาแล้วแขนขาขาดแต่กำเนิดเลยก็ได้ค่ะมันก็เลยคือการรักษาสมดุลของระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมให้มันล่มสลายนะคะ
1: โอ้โหพออธิบายให้เห็นภาพกว้างระดับนี้ผมนี่กระจ่างเลยฮะคือมันไม่ใช่การโยนภาระให้ใครเลยแต่คือการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยให้มันไปถึงคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆสมเหตุสมผลมากเลยครับ
0: ใช่ค่ะสำคัญมากเลย
1: ที่นี่ฮะเราลองมาดูเรื่องนวัตกรรมของอุปกรณ์แต่ละกลุ่มกันบ้างดีกว่าเห็นว่าตอนนี้กายอุปกรณ์มันพัฒนาไปไกลมากเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่แบบไม้ค้ำยันหรือว่าพลาสติกหล่อธรรมดาแบบสมัยก่อนแล้ว
0: โหยไปไกลมากจริงๆค่ะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มกายอุปกรณ์ก็พวกแขนเทียมขาเทียมเดี๋ยวนี้ทางสถาบันเขาได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติหรือว่า 3D printing เข้ามาใช้แล้วนะคะ
1: โอ้โหพิมพ์3มิติเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยการทำเบ้าขาเทียมเราต้องใช้ปูนปลาสเตอร์มาพอกมาหล่อใช่ไหมคะซึ่งแบบนั้นมันมีความคลาดเคลื่อนสูงมากแต่พอเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องสแกน3มิติเนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดของตอขาได้ละเอียดในระดับมิลลิเมตรเลยค่ะ
1: ซึ่งไอ้ความละเอียดระดับมิลลิเมตรเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อการรับน้ำหนักตอนใช้งานใช่ไหมครับ
0: เป๊ะเลยค่ะขาเทียมที่ดีเนี่ยเบ้าของมันต้องสามารถกระจายน้ำหนักของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเบ้ามันหลวมไปหรือว่าบีบแน่นเกินไปแค่ 2-3 มิลลิเมตรเนี่ย เวลาผู้ใช้งานเดินก้าวที่ 10,000 มันก็จะเกิดแรงเสียดสีซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายกลายเป็นแผลผุพองแล้วก็ติดเชื้อได้เลยค่ะซึ่งเทคโนโลยี3มิติเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบหมดจดเลย
1: ว้าวสุดยอดเลยฮะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับ
0: ส่วนกลุ่มที่2ก็คือวีลแชร์ที่เราได้คุยกันไปช่วงต้นนะคะว่าต้องมีการปรับแต่งจุดศูนย์ทวงแคมเบอร์ลอให้เข้ากับสรีระ
1: ครับผมส่วนกลุ่มที่3ก็คืออุปกรณ์ช่วยเดินอย่างพวกวอล์กเกอร์หรือว่าไม้ค้ำยันรูปแบบต่างๆนะแล้วกลุ่มที่4ล่ะครับซึ่งผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องสมาคมเราโดยตรงเลย
0: ใช่ค่ะกลุ่มที่4เนี่ยคืออุปกรณ์ช่วยด้านการเห็นสำหรับคนตาบอดค่ะซึ่งพอพูดถึงปุ๊บหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ไม้เท้าขาวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่รู้ไหมคะว่าการอนุมัติไม้เท้าขาวสักอันนึงเนี่ยมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดนะคะไม่ใช่ว่าแค่เป็นคนตาบอดแล้วก็จะเดินไปเบิกไม้เท้ารุ่นไหนความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญก่อนอย่างเช่นจากสุแพทย์หรือไม่ก็นักฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: เดี๋ยวฮะทำไมแค่การใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดถึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญประเมินละเอียดขนาดนั้นล่ะครับคือในมุมของคนทั่วไปเนี่ยมันก็แค่ไม้เอาไว้แกว่งเช็คพื้นกั้นชนไม่ใช่เหรอครับ
0: นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆเลยค่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้นะคะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่กั้นชนค่ะแต่มันคือเหมือนเสาอากาศที่คอยรับส่งข้อมูลจากพื้นถนนที่เดินอยู่เนี่ยมาสู่สมองของผู้ใช้นะคะ
1: อ๋อเสาอากาศรับข้อมูล
0: ใช่ค่ะอย่างเรื่องความยาวของไม้เท้าเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับความสูงและช่วงก้าวเดินของผู้ใช้ด้วยถ้าสมมติว่าไม้เท้าสั้นเกินไปคนตาบอดก็จะก้าวไปชนสิ่งกีดขวางก่อนที่ปลายไม้จะสัมผัสเจอค่ะ
1: อืม อันตรายเลย
0: แต่ถ้าไม้ยาวเกินไปมันก็จะแกว่งไปเกะกะคนอื่นรอบข้างได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำไม้เท้าก็สำคัญอย่างเช่นอลูมิเนียมหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะให้การสะท้อนของคลื่นเสียงเวลาที่เคาะลงบนพื้นผิวที่ต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: โอ้โหลึกซึ้งมากฮะ
0: ใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญถึงต้องมาประเมินไปจนถึงไลฟ์สไตล์เลยว่าเขาเดินในเมืองที่เสียงดังพลุกพล่านหรือว่าเดินในชุมชนที่เงียบสงบเพื่อที่จะได้เลือกประเภทของปลายไม้เท้าให้เหมาะสมกับการรับรู้ของเขาที่สุดนะคะ
1: โหฟังแล้วแบบขนลุกเลยฮะมันคือการแปลงสัมผัสทางกายภาพและการได้ยินเนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลภาพจำลองในหัวนี่เอง
0: ใช่เลยค่ะ
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแล้วก็พวกเบาะรองนั่งแบบเติมลมที่ช่วยป้องกันแผลกดทับด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมีครบเลย
1: ทีนี้ฮะมาถึงเรื่องที่หลายคนตั้งตารอเลยดีกว่าสมมุติว่าฟังรายการของเราวันนี้แล้วเนี่ยพบว่าตัวเองหรือญาติเข้าเกณฑ์ครบทั้ง5ข้อเป๊ะเลยขั้นตอนการขอรับบริการจริงๆมันมีอะไรบ้างครับเห็นบอกว่ามีถึง6ขั้นตอนเลยผมและแอบกลัวใจระบบราชการจริงๆว่ามันจะยุ่งยากมั้ย
0: เอาจริงๆ6ขั้นตอนนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อกระจายอำนาจและก็ลดความสูญเสียค่ะลองฟังดูทีละขั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ขั้นที่1คือการประเมินอันนี้ชัดเจนค่ะก็คือให้แพทย์มาประเมินความจำเป็นทางสรีระอย่างที่เราคุยกันไปต่อมาขั้นที่2ให้สถานพยาบาลใกล้บ้านดำเนินการค่ะตรงนี้หนูขอย้ำเลยว่าสำคัญมาก
1: ยังไงครับ
0: คือผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งรถทัวร์หอบร่างกายที่พิการเข้ามาถึงกรุงเทพหรือที่นนทบุรีเลยนะคะคุณสามารถไปที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่คุณรักษาตัวอยู่ได้เลยให้คุณหมอที่นั่นประเมินแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลคีย์ข้อมูลเข้าระบบเพื่อส่งเรื่องมาที่สถาบันสิรินธรได้โดยตรงเลยค่ะ
1: อ๋ออันนี้ดีมากๆเลยครับคือรัฐใช้โครงข่ายของโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นเหมือนจุดรับส่งข้อมูลแทนไปเลยคนที่ต้องการอุปกรณ์ก็ไม่ต้องเอาตัวเองมาลำบากเดินทางไกลๆ
0: ใช่ค่ะเป็นการออกแบบระบบที่เข้าใจข้อจำกัดด้านการเดินทางของคนพิการอย่างแท้จริงเลยค่ะพอส่งเรื่องเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นที่3การพิจารณาโดยคณะทำงานของสถาบันว่าคำขอตรงกับข้อบ่งชี้ทางแพทย์ไหมและตามด้วยขั้นที่4การแจ้งผลและนัดหมายค่ะ
1: โอเคครับพอแจ้งผลว่าผ่านปุ๊บเราก็รอรับของแล้วเอากลับบ้านไปแกะกล่องใช้งานได้เลยชิวๆใช่ไหมครับ
0: โอ้ยเป็นความคิดที่อันตรายมากเลยนะคะถ้าทำแบบนั้น
1: เอ้าทำไมล่ะฮะ
0: และนี่แหละค่ะคือที่มาของขั้นที่5รับและเรียนรู้ค่ะ
1: คือมีงานวิจัยทางสาธารณสุขระดับโลกระบุไว้เลยนะครับว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการแจกอุปกรณ์คนพิการคือภาวะการทอดทิ้งอุปกรณ์ค่ะ
0: ภาวะทอดทิ้งอุปกรณ์หมายความว่ายังไงฮะ
1: ก็คือรัฐเนี่ยสูญเสียงบประมาณมหาศาลไปกับอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ราคาแพงมากแต่สุดท้ายอุปกรณ์เหล่านั้นกลับไปตั้งฝุ่นเกาะอยู่ตามมุมบ้านนะครับอ้าวแล้วสาเหตุหลักๆที่คนเลิกใช้มันคืออะไรล่ะครับทั้งที่มันน่าจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นสะดวกขึ้นแท
0: ้ๆก็เพราะว่าเขาใช้ไม่เป็นและใช้แล้วเจ็บไงคะ
1: อ
0: ย่างเช่นขาเทียมถ้าไม่สอนวิธีการลงน้ำหนักที่ถูกต้องหรืออย่างไม้เท้าขาวที่คุยกันถ้าไม่มีการสอนเทคนิคการแกว่งที่สัมพันธ์กับการก้าวเท้าผู้ใช้ก็จะรู้สึกว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเกะกะเป็นภาระมากกว่าจะเป็นตัวช่วยนะคะ
1: จริงครับ
0: ทางสถาบันเขาก็เลยบังคับเลยว่าผู้ที่รับอุปกรณ์ต้องผ่านการฝึกสอนเทคนิคการใช้งานการดูแลรักษาและการทำความสะอาดอย่างถูกต้องให้เป็นซะก่อนถึงจะอนุญาตให้เอากลับบ้านได้ค่ะ
1: โอ้เป็นการอุดรอยรั่วของการสูญเปล่าทางงบประมาณที่แบบเฉียบขาดมากครับ
0: ใช่ค่ะและแน่นอนนะคะว่าขั้นที่6ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดตามผลค่ะว่าเอาไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่บ้านแล้วเนี่ยมันเวิร์คไหมติดปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องกลับมาปรับแก้องศาหรือเปลี่ยนอะไรอะไรเพิ่มเติมไหมถือว่าเป็น6ขั้นตอนที่ฟังตอนแรกดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่พอเจาะลึกลงไปมันคือการประคับประคองผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจริงๆค่ะ
1: จริงด้วยครับฟังดู make sense ทุกขั้นตอนเลยแล้วเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมครับมีอะไรบ้าง
0: เตรียมจดเลยนะคะก็จะมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุบัตรประชาชนประวัติการรักษาที่เกี่ยวข้องผลการประเมินจากแพทย์และถ้าสมมติว่าเป็นการขอเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็ต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์เดิมไปแสดงด้วยค่ะ
1: ผมขออนุญาตแนะนำทริคเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อความชัวร์และจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปฟรีๆนะคือให้โทรไปสอบถามหรือว่าให้โรงพยาบาลต้นทางเนี่ยเขาช่วยเช็คเอกสารให้ครบก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลยครับจะดีที่สุด
0: ดีเลยค่ะ
1: ส่วนใครที่มีข้อสงสัยเชิงลึกอยากจะสอบถามข้อมูลจากสถาบันสิรินธรโดยตรงเลยเตรียมจดเบอร์โทรศัพท์นะครับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02-591-5455หรือ02-591-422ครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ02-591-5455และ02-591-422ครับ
0: วันนี้ถือว่าเราได้สำรวจทั้งระบบการทำงานของสภาพอากาศแล้วก็ระบบสาธารณสุขไปพร้อมๆกันเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามนุษย์เราสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างตาข่ายรองรับเพื่อให้ทุกคนไม่ร่วงหล่นลงไปเวลาที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของธรรมชาติหรือว่าโชคชะตาค
1: ่
0: ะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเอาล่ะฮะเราเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกข้อมูลวันนี้แล้วปกติเนี่ยเราจะคุยกันถึงสิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้ครับผมอยากให้ทางผู้เชี่ยวชาญลองมองไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้บ้างไหมฮะ
0: สิ่งที่น่าตื่นเต้นและก็อยากชวนให้ทุกท่านลองจินตนาการตามไปพร้อมๆกันนะคะคือเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาผสานเข้ากับกายะอุปกรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ
1: โหAI กับอุปกรณ์คนพิการเหรอฮะมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนครับ
0: ที่สะท้อนเสียงแบบเดิมอีกต่อไปแต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วฝังอยู่ที่สามารถประมวลผลสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วส่งสัญญาณสั่นสะเทือนแบบละเอียดเพื่อเตือนอันตรายในระดับเนื้อศีรษะได
1: ้โอ้โหถ้ามีจริงนี่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะมากเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะหรืออย่างขาเทียมที่มีไมโครชิปคอยวิเคราะห์แรงกดทับตลอดเวลาเลยแล้วสมมุติแรงกดมันเริ่มผิดปกติมันก็จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของแพทย์โดยอัตโนมัติก่อนที่คนไข้จะเกิดแผลกดทับเสียอีกนะคะ
1: ล้ำมากครับเมื่อถึงวันนั้นนะครับเทคโนโลยีมันจะไม่ใช่แค่การทดแทนสิ่งที่หายไปแล้วล่ะค่ะแต่มันอาจจะช่วยยกระดับการรับรู้ของมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปเลยก็ได้นะครับ
0: เป็นอนาคตที่ไม่ได้ไกลเกินจริงเลยค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือไปตลอดกาลเลยถือว่าเป็นการทิ้งท้ายที่เปิดมุมมองใหม่มากๆค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านใดที่ฟังรายการในวันนี้แล้วเนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสารอื่นๆตลอดจนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับ
0: เบอร์อะไรคะ
1: ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับผมทวนให้อีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
0: ค่ะอย่าลืมโทรไปสอบถามกันได้นะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

15นาฬิกากับอีก52นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีครับที่รวมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุท้องถิ่นปะทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkifm.org นะครับช่วงนี้ช่วง 2-3 วันต่อจากนี้นะครับก็อากาศน่าจะมีฝนตกลงมาก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับอยู่ใกล้สิ่งที่ไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยก็ให้อยู่ห่างไว้หรือว่าหาช่างหาคนมาทำให้มันแข็งแรงนะครับหลังคาต่างๆป้ายโฆษณาโฆษณานะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะนับวันสภาพอากาศก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ช่องทางในการติดต่อสมาคมของเรานะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมี2รูปแบบก็คือหมายเลขกลางหมายเลขพื้นฐานนะครับ044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็กดศูนย์ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็สามารถติดต่อกันได้หรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของทางสมาคมก็0816162399นะครับ0816162399นะครับหมายเลขโทรศัพท์เราสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมครับแล้วก็นอกจากมือหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ยังมีทางด้านของเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติดตามข่าวสารต่างๆได้หรือว่าเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับฝากติดตามทั้ง3เพจในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไว้ด้วยหรือว่าเป็นเพจ1178คาเฟ่นะครับหน่วยงานในเครือของสมาคมเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นร้านกาแฟต้นแบบนะครับที่คนตาบอดเราสามารถทำกาแฟได้ทำกาแฟเหมือนมาตรฐานเดียวใกล้เคียงกันกับอเมซอนเลยนะครับเป็นกาแฟสดนะครับตอนนี้เราก็เปิดให้บริการอยู่ที่สมาคมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุนนะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟต้นแบบแล้วก็เปิดให้กับสมาชิกเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยนะครับสมาชิกท่านใดสนใจอยากเปิดร้านกาแฟนะครับเราก็มีท่านผู้จัดการท่านรัตนเกษมศักดิ์สอนให้ได้นะครับคนตาบอดเราสามารถทำหลากหลายอาชีพนะครับที่ท่านอาจจะคิดว่าเราไม่สามารถทำได้นะครับเราก็มีความพยายามในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องคนตาบอดเราให้มากยิ่งกว่า3อาชีพหลักที่หลายๆท่านเคยเห็นนะครับ3อาชีพหลักก็จะเป็นค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอาชีพนวดนะครับอาชีพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะทั้ง3อาชีพนี้ก็ยังคงเป็นอาชีพหลักอยู่แต่เราก็ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของคหกรรมนะครับหัตถกรรมนะครับหรือว่าเป็นด้านของอาชีพอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับการบริหารนะครับ
เป็นของด้านการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมทุกๆอาชีพให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับสามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตนะครับก็เป็นหนึ่งภารกิจหลักของเราของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วยแผนปฏิบัติการต่อยอดศักยภาพเมืองในระดับสากลภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2569ที่โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องแต่ละแห่งรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลากหลายด้านและมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนต่อยอดศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาจังหวัดทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังที่จะนำผลสรุปของการประชุมตลอดจนข้อเสนอแนะในทุกมิติไปจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายชัดเจนเชื่อมโยงศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ราย
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนเดียว
11: นกแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาเหลียวซ้ายและขวาหาเพื่อนคู่ใจเห็นแมวสองตัวยิ้มหัวรักใครอยากจะเข้าไปแต่กลัวแมวกัด
12: เป็นอะไรก้าวแต้มเดินบ่นอะไรมา
11: เธอไม่รู้อะไรฉันท่องก่อนนกแก้วเขาอยากเป็นเพื่อนกับแมวแต่กลัวแมวกัดจริงๆอ่ะยาวกว่านี้แต่จำไม่ได
12: ้อ๋อกลอนนิทานเรื่อง นกแก้วหาเพื่อนฉันก็ได้ยินพี่ก้อยอ่านจนจบแล้วแต่จำไม่ได้ก็เต็มนี่เก่งนี่จำได้ตั้งเยอะ
11: อย่ายออย่ายอเดี๋ยวลอยขี้ชักเขินแล้วสิน
12: กแก้วขนเขียวตัวเดียวบินมาคำว่าเดียวเนี่ยหมายถึง1ใช่ไหมจ๊ะ
13: ใช่จ้ะเดียวหมายถึง1เท่านั้นไม่มีอื่นอีกเดียวจะใช้หลังคำลักษณะนามเช่นนกตัวเดียวของชิ้นเดียวพูดคนเดียวฟันซี่เดียวเดียวหมายถึง1เท่านั้นใช้หลังคำลักษณะนามเช่นเขามีรถคันเดียวคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวนกบินมาตัวเดียว
9: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษาไทย
15: Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากับการดูการไถฟังคลิปสั้นเนี่ยบนมือถือนานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวช็อตฟอร์มวิดีโอหรือว่าสื่อสั้นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เราคุ้นเคยกับสื่อลักษณะนี้เนี่ยมานานแล้วครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปสำรวจวิวัฒนาการของคลิปสั้นจนมาถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมของเราในทุกวันนี้ไปพร้อมทั้งชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังวันนี้ครับเราจะมาในเรื่องของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของวงการคลิปสั้นนะครับก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของวงการภาพยนตร์นั่นแหละครับเพราะว่าภาพยนตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ยาวเป็นชั่วโมงแบบที่อยู่ในปัจจุบันครับคลิปสั้นในยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์นะครับก็เริ่มจากเป็นวิดีโอเป็นหนังของพี่น้องลูมิเอร์ครับโดยมีความยาวประมาณ1นาทีเท่านั้นเองเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนั้นครับก็เป็นเพียงแค่การฉายภาพรถไฟที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีอย่างเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นเลยครับอีกส่วนนึงเลยเนี่ยก็คือการเข้ามาของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและยุคดิจิตอลแล้วครับมันก็มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเลยครับที่จะนำคลิปสั้นที่เราสร้างสรรค์เนี่ยออกไปสู่สายตาของสาธารณชนถ้าในกระแสในช่วงประมาณปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015หลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าโซเชียลแคมใช่ไหมล่ะครับมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับที่จะเป็นการแชร์วิดีโอสั้นๆที่ทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอและก็แชร์วิดีโอผ่านเครือข่ายโซเชียลได้อย่างง่ายดายจะเป็นการเน้นแชร์เหตุการณ์ช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นภาพวิดีโอนะครับนอกเหนือจากโซเชียลแคมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ Snapchat ครับซึ่ง Snapchat เองก็จะมีความต่างออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันครับการพูดคุยกันแต่เป็นการเน้นการแชร์รูปภาพวิดีโอแล้วก็มีข้อความรวมไปถึงภาพวาดเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือภาพต่างๆเหล่านั้นหรือข้อความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อผ่านเวลาไปแล้วหรือเมื่อกดดูไปแล้วนั่นเองครับผู้ใช้เนี่ยยังสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์สนุกๆครับเพื่อเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะส่งให้เพื่อนหรือโพสต์ในสตอรี่นะครับซึ่งคำว่าสตอรี่เองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเน้นเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนครับโดยเน้นเนื้อหาที่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันจะหายไปได้ในระยะเวลานึงนะครับและก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นอีกที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ TikTok เป็นยุคบุกเบิกของคลิปสั้นที่เป็นคลิปการสร้างสรรค์คอนเทนต์นะครับนั่นก็คือ Wine ครับ Wine เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอแบบวนซ้ำเรื่อยๆความยาวสูงสุด6วินาทีครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่เล่นแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆเป็นลูปครับและก็ยังสามารถโพสต์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ซึ่งในปัจจุบันครับแพลตฟอร์ม Wine เนี่ยถูกปิดตัวไปเมื่อปี2017แต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นับจากวันนี้ครับ แพลตฟอร์มวายกำลังจะกลับมาแล้วครับแต่กลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นยังไงและจะสามารถ disrupt สื่ออีกครั้งได้หรือเปล่าแต่แพลตฟอร์มนี้ครับมันอยู่ในพาร์ทของอดีตเพราะว่ามันได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงปีคริสตศักราช2013ถึง2014เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้มีกระแสนิยมของวงการวิดีโอสั้นและมีครีเอเตอร์มากมายที่สร้างชื่อเสียงมาจากวายครับเช่นโลแกนพอลเลเลพอนส์หรือคิงบักซึ่ง3คนนี้ครับก็ต่อยอดจากวายครับไปสู่วงการอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆและมีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มที่ถ้าพูดถึงวิดีโอก็ต้องนึกถึงเขาครับนั่นก็คือ YouTube ครับ YouTube ที่หลายๆคนอาจจะกำลังดูรายการนี้อยู่นะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยแตกต่างจากการดูวิดีโอมากๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นของมันคือเว็บไซต์หาคู่ครับหาแฟนเนี่ยแหละครับโดยสามารถลงวิดีโอเพื่อที่จะเรียกความสนใจให้กับคนที่ต้องการจะหาคู่นะครับแต่ต่อมาครับผู้คนก็ดันสนใจการลงวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอแรกครับเรียกว่าเป็นวิดีโอ Me at the Zoo เป็นวิดีโอสั้นๆของเจ้าของเว็บไซต์นี่แหละครับที่เขาไปถ่ายที่สวนสัตว์และต่อมาครับก็มีผู้ใช้ครีเอเตอร์ใหม่ๆที่เริ่มทำคลิปสั้นๆสนุกๆและก็ตลกมากยิ่งขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคนครับถ้าพูดถึงในยุคแรกๆของ YouTube นะครับก็เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็คงจะเป็นช่องที่เป็นช่องทำคลิปตลกสั้นๆ 2-3 นาทีอย่าง Smosh หรือว่าเป็นช่องที่เป็น cover เพลงหลายๆเพลงก็เป็นที่นิยมเหมือนกันคราวนี้ครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคลิปสั้นในตอนนี้เลยก็ว่าได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้มากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะไวรัลอยากเป็นกระแสก็คงจะหนีไม่พ้น TikTok นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากประเทศจีนครับโดยบริษัท ByteDance ก่อนหน้านี้ครับมันมีชื่อภาษาจีนของมันว่าโตอินครับโดยบริษัทเนี่ยได้มีการควบรวมกับอีกแอปพลิเคชันนึงที่ชื่อว่า musical.ly ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนได้ลิปซิงค์เพลงเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปสั้นหลายๆคลิปทาง TikTok ตอนนี้แหละครับเมื่อแอปพลิเคชันนะครับถูกควบรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ทำเวอร์ชันนึงออกมาซึ่งเวอร์ชันตรงนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่อยากจะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับคราวนี้ครับแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดผู้ใช้ใช่ไหมล่ะครับแอปพลิเคชันที่เป็นคลิปสั้นเนี่ยครับได้รับความนิยมสูงมากๆในยุคหนึ่งครับยุคที่หลายๆคนติดอยู่แต่ในบ้านความบันเทิงอย่างเดียวที่อาจจะหาได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือในช่วงปีคริสต์ศักราช2019ถึง2020ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19ไปทั่วโลกตรงนี้ครับเกิดการล็อกดาวน์

ุว่าเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 85% ในปีนั้นเลยทีเดียวกลับกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ติดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับคราวนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวิดีโอสั้นล่ะทำไมดูคลิปยาวอะไรอย่างนี้ไม่ตรงใจเท่าที่ควรตรงนี้นะครับมันตรงใจครับมันคือในยุคสมัยนี้นะครับที่สมาธิของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะลดลงหรือว่าเราเรียกว่า short attention span ครับคลิปที่ยาวไม่เกิน 15-30 วินาทีนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นมีงานวิจัยจาก BMC Medical Informatics and Decision Making ในปี2021ครับได้วิจัยเรื่องวิดีโอที่มีความสั้นกว่า10นาทีจะมี engagement ที่สูงสุดกล่าวง่ายๆเลยครับนั่นก็คือคนอยากดูอะไรที่เร็วๆไวๆดูจบรู้เรื่องเลยไม่ต้องรอนานนอกจากนี้นะครับความง่ายในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับช่วงโควิดเนี่ยก็มีความง่ายเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับโดยคนก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับกล้องก็ชัดเสียงก็ชัดทั้งถ่ายตัดใส่เพลงและก็แชร์ครบจบในเครื่องเดียวรวมไปถึงอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ครับหรือแม้กระทั่ง Instagram Reels YouTube Shorts ที่ทำให้เนื้อหาสั้นๆเนี่ยถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ใครๆก็เป็นครีเอเตอร์ได้โดยเฉพาะ TikTok ครับได้รับความนิยมสูงมากๆหลายคนผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก TikTok และคลิปสั้นที่ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะหรือแน่นเท่ากับทางฝั่งของ YouTube ผมเองเนี่ยก็เติบโตมาจากทางฝั่งของ TikTok ครับก็ทำคลิปแรกก็มีคนดูอยู่ๆก็เป็นแสนจนกระทั่งมีผู้ติดตามค่อยๆโตขึ้นมาจนเป็นหลักล้านได้บน TikTok ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย TikTok เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเนี่ยสามารถโด่งดังได้บางคนในช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้ครับคราวนี้มาดูในยุคปัจจุบันที่ช็อตฟอร์มวิดีโอเรียกได้ว่าครองตลาดสูงมากๆของวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่าครับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันบอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นวิดีโอที่มีความยาวที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะไม่ถึง60วินาทีแต่ในปัจจุบันครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ขยายความยาวของช็อตฟอร์มวิดีโอตรงนี้เนี่ยไปถึง3นาที TikTok เองก็ขยายไปถึง10จนถึงบางทีก็อาจจะสามารถอัพโหลดวิดีโอที่ยาวกว่านั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวิดีโอแนวตั้งครับตอบโจทย์กับการที่เราเนี่ยไถโทรศัพท์มือถือในแนวตั้งเพื่อให้ดูได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิดีโอเนี่ยจะไม่เหมือนกับวิดีโอยาวนะครับเพราะว่าตัววิดีโอสั้นเนี่ยครับเราจะไม่ได้เป็นคนเลือกดูครับนึกย้อนกลับไปสมัยที่วิดีโอยาวได้รับความนิยมเราอยากดูคลิปไหนเราดูปกคลิปและเราก็กดเข้าไปดูในคลิปนั้นแต่สำหรับวิดีโอสั้นครับเราแค่ไถหนึ่งฟึบเราก็มีวิดีโอใหม่ให้ได้ดูแล้วแต่ว่าวิดีโอใหม่ที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาควรแนะนำวิดีโออะไรตรงนี้ครับมันเรียกว่าการฟีดหรือว่าการที่แอปพลิเคชันนะครับใช้ระบบ AI เพื่อจับความสนใจของผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราดูวิดีโอไหนดูนานแค่ไหนหรือมีส่วนร่วมการกดไลค์การคอมเมนต์การแชร์ส่งให้เพื่อนดูอะไรต่างๆก็จะทำให้ระบบรับรู้ข้อมูลว่าเราชอบวิดีโอแบบไหนในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจวิดีโอไหนแล้วเราไถมันผ่านไปอย่างรวดเร็วระบบก็จะรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้ชอบวิดีโอแบบนั้นและเมื่อระบบได้รับข้อมูลตรงนี้ครับก็จะสามารถป้อนวิดีโอที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้ได้อย่างเรื่อยๆถ้าชอบก็ดูยาวๆไถต่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นดูคลิปกันต่อไปเรื่อยๆจนคนติดงอมแงมกันทั่วโลกเลยทีเดียวและถ้าถามว่าทำไมล่ะคลิปสั้นถึงครองใจคนดูได้เยอะถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันเรามาดูปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คลิปสั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้นะครับผู้บริโภคหลายคนเนี่ยมีเรื่องของ attention span หรือช่วงเวลาของความสนใจเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับยุคดิจิตอลตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่ท่วมท้นมากๆสมองของมนุษย์นะครับพัฒนาในความสามารถการจดจ่อของเราเนี่ยให้มันสั้นลงครับ
ผู้ชมเนี่ยฮะต้องการบริโภคข้อมูลและความบันเทิงอย่างรวดเร็วทันใจคลิปสั้นนะครับสามารถมอบรางวัลต่างๆเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที

0: มันจะเป็นความตลกความตื่นเต้นหรือความรู้นะฮะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ความต้องการทางจิตวิทยาที่พอเน้นความพึงพอใจแบบทันทีไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังสะดวกต่อการบริโภคด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะดูวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอดูบนทีวีหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆดูเราสามารถดูบนสมาร์ทโฟนได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบิดจอมาเป็นแนวนอนเพื่อให้ดูเพราะว่าถือแนวตั้งก็ดูได้แล้วดูอย่างสะดวกง่ายๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะพักรอพักเบรกดูหรือเดินทางหรือทำอะไรในช่วงเวลาสั้นๆที่มีเวลาว่างเราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูคลิปสั้นๆได้เหมือนกันครับวิดีโอสั้นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อยุคสมัยใหม่ที่ขโมยความสนใจของคนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับและใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายทางกายภาพของโทรศัพท์มือถือการที่เราหยิบพกพาไปได้ทุกที่หยิบจับได้ง่ายรวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคเนี่ยครับต้องการเนื้อหาอย่างรวดเร็วและตรงใจที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทำให้ได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้นและแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นโทรทัศน์ไม่สามารถเรียนแบบประสบการณ์เฉพาะตัวนี้ได้ครับรวมไปถึงความเป็นกันเองและเนื้อหาของผู้ใช้นะครับคลิปสั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผลิตเนื้อหาจากคนทั่วไปเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาในชีวิตประจำวันทำให้เราที่เป็นคนดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเรามันใกล้ตัวเรามากๆมันเข้าถึงได้มันมีความเป็นกันเองไม่ได้เป็นทางการในแบบสื่อเก่านะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองได้มากกว่าก็เลยมีแนวโน้มที่จะเชื่อได้ง่ายกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ชมนะครับรู้สึกเชื่อมโยงและอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีและก็แพลตฟอร์มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเรามาดูที่ตัวอัลกอริทึมกันก่อนครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยสำหรับคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Shorts หรือว่า Instagram Reel นะฮะเขามีระบบแนะนำเนื้อหาที่ฉลาดมากๆเลยครับเน้นการป้อนเนื้อหาตามความสนใจของบุคคลที่ผู้ใช้อย่างที่เราพูดไปนะครับว่าดูคลิปไหนไม่ดูคลิปไหนเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็นำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาแนะนำวิดีโอใหม่ๆให้เรื่อยๆตรงนี้ครับทำให้ฟีดนั้นเนี่ยรู้สึกน่าสนใจและถูกใจจนเราเนี่ยไม่สามารถหยุดปัดไปคลิปต่อไปได้เลยไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับมันก็มีทั้งการตัดต่อใส่เพลงเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์การเพิ่มข้อความไปในวิดีโอง่ายๆจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยก็สามารถทำได้ครับใครที่ไม่ได้เคยเรียนการตัดต่อวิดีโอมาก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้ในระดับมืออาชีพเลยครับและเมื่อตัดต่อทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถเผยแพร่วิดีโอได้อย่างรวดเร็วทำให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆหมุนเวียนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันของแพลตฟอร์มก็สูงยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่า TikTok เข้ามาเป็นผู้นำเลยในฐานะช็อตฟอร์มวิดีโอครับและตรงนี้เองครับทำให้เจ้าอื่นๆเนี่ยครับก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น YouTube จากเดิมที่มีแค่ YouTube ลองฟอร์มวิดีโอที่ดูจากปกคลิปก็มีระบบ YouTube Shorts ที่ก็เป็นการถ่ายฟีดเหมือนกันทั้ง Facebook หรือ Instagram เองเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ภาพหรือว่าเป็นข้อความเนี่ยนะฮะก็มีช็อตฟอร์มวิดีโอขึ้นมาในระบบของ Reels ตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นเนี่ยกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของสื่อวิดีโอออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สนับสนุนการเติบโตมันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทำไมคลิปสั้นถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เลยครับมาลองเจาะดูเบื้องหลังของคลิปสั้นนะฮะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมันถึงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆเหตุผลแรกครับนั่นก็คือสมาธิของเรานั่นเองสมาธิของเราเนี่ยสั้นลงครับมีข้อมูลการศึกษาจากบริษัท Microsoft นะครับพบว่าในช่วงปีคริสต์ศักราช 2000 เนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยจะมีช่วงสมาธิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12วินาทีครับต่อมาในปี2013มันลดลงมาเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับสั้นกว่าสมาธิของปลาทองซะอีกซึ่งมีสมาธิอยู่ที่ประมาณ9วินาทีครับการลดลงนี้นะครับเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการมีอุปกรณ์หลากหลายหน้าจอไปพร้อมกันหรือที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า multitasking ครับซึ่งตรงนี้ทำให้สมองต้องรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นและยากที่จะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะครับ ในยุคดิจิตอลเนี่ยครับคนเรามี attention span อยู่ที่ประมาณ 8-12 วินาทีสมองก็เลยกลายเป็นว่าชอบคอนเทนต์ที่รวดเร็วกระชับและก็เข้าใจง่ายสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่ย่อยง่ายอยู่แล้วครับถ้าเนื้อหามันยาวเกินไปอย่างเช่นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับยาวๆเยอะๆสมองก็จะเบนความสนใจไปทันทีแต่คลิปสั้นที่มีการย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆทำความเข้าใจง่ายๆสมองก็จะจับและก็เข้าใจมันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยคนยุคนี้นะครับชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์ก็เหมาะดีนะเพราะว่าเราสามารถดูวิดีโอเนี่ยในระหว่างที่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นได้และมันก็ไม่ต้องใช้ความหนักสมองหรือความจดจ้องมันเพื่อที่จะดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในมุมของวิวัฒนาการเองเนี่ยสมองของเราก็ถูกออกแบบให้สแกนสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคลิปสั้นเองก็ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่ามันก็มีข้อมูลใหม่ๆคลิปใหม่ๆเกือบทุกวินาทีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไถมาก็เจอไถต่อก็ยังเจออีกทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นและก็อยากจะไถดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าคลิปสั้นนะครับจะใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อยเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าการทำคลิปสั้นบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยฮะเปิดโอกาสทุกคนสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีความถนัดหรือคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆเฉพาะนี่ครับจากเดิมที่จะต้องไปหาข้อมูลเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ในเรื่องที่ตัวเองถนัดให้กับคนทั่วไปฟังได้อย่างง่ายๆเลยครับรวมไปถึงการรีวิวของต่างๆครับรวมไปถึงสถานที่เองก็เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นรีวิวของรีวิวสิ่งของสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมารีวิวเท่านั้นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงครับการใช้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นเพื่อสร้างกระแสเพลงผ่านชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่การที่เรามีระบบแผ่นเสียงครับนั่นก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกเอาเพลงไหนก็ได้ในระบบมาใช้ประกอบวิดีโอของตัวเองตรงนี้ครับทำให้เพลงต่างๆเนี่ยสามารถเป็นกระแสและถูกพูดถึงได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลายเพลงนะครับก็ได้รับความโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของละครคุณธรรมเป็นซีรีส์แนวตั้งหรือท่าที่จีนที่ตอนนี้มีความนิยมสูงมากๆเลยครับเราจะเรียกมันว่าต่วนจูซึ่งตรงนี้ครับออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะและได้รับความนิยมสูงมากเกิดเป็นพฤติกรรมการดูซีรีส์จากเดิมที่ดูเป็นตอนละเป็นชั่วโมงยาวๆตอนนี้ก็ดูเป็นตอนสั้นๆแต่หลายตอนหน่อยและดูแนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือจนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองที่ลงเฉพาะซีรีส์สั้นแนวตั้งนะฮะเช่น My Drama Real Short หรือว่า Smash ครับมีข้อดีแล้วก็ยังคงต้องมีข้อที่เราควรระวังด้วยนะครับข้อแรกเลยครับสมาธิสั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่ตัดเร็วชุบชับชุบชับเปลี่ยนฉากไวสมองเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยกับความพึงพอใจในทันทีหรือว่า instant gratification ส่งผลทำให้เราเนี่ยทนกับคอนเทนต์ยาวๆบทสนทนาช้าๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะทนได้ไม่เหมือนเดิมเลยแหละครับซึ่งมีงานวิจัยจาก University of Denmark ในปี2023เขาบอกว่าการเสพวิดีโอสั้นตรงนี้นะครับจะทำให้ attention span เฉลี่ยลดลงกว่า 25% ในเวลา3เดือนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเรื่องของฟองอากาศฟองสบู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดฟองสบู่บนมือถือของเราแต่อย่างใดครับลองคิดภาพว่ามันคือฟองสบู่เล็กๆที่เราอยู่ข้างในมันและก็มีแต่ความสนใจของเราที่อยู่ในฟองสบู่ตรงนั้นกลายมาเป็นว่าเราแทบจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวนอกฟองสบู่นั้นครับอัลกอริทึมตรงนี้นะครับมันคัดความสนใจของคนครับในขณะเดียวกันมันก็คัดสิ่งที่เราไม่สนใจออกไปเราก็จะเห็นพวกนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยมันแคบลงไปครับยังมีอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการที่สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้หลั่งโดพามีนออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปมันจะจบมันจะมีพันช์ไลน์หรือว่าสิ่งที่ทำให้สมองของเรามันสั่งว่า หลั่งโดพามีนออกมาฉันต้องมีความสุขจังเลยทำให้เราเนี่ยครับอยากจะดูมันต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้เลยทีเดียวผลก็คือเกิดการ doom scrolling หรือการที่เราไถไปเรื่อยๆๆดูต่อเนื่องจนไม่รู้ตัวหยุดดูไม่ได้ฉันไถทั้งคืนเลยสมองของเราครับดันไปเสพติดกับความพึงพอใจแบบทันทีหรือ instant gratification มากกว่าความพอใจในระยะยาวนะครับสรุปเลยนะครับว่าตัว short form video เนี่ยมันง่ายครับมันสนุกครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันแล้วก็มันก็อาจจะขโมยเวลาของเราขโมยสมาธิและขโมยความคิดลึกของเราไปแบบนิ่มๆเลยครับซึ่งก็จะมีวิธีการที่เราสามารถอยู่ร่วมกับช็อตฟอร์มวิดีโอได้เพียงแค่ว่าเราลองปรับพฤติกรรมซะหน่อยครับเราลองมาเสพช็อตฟอร์มวิดีโอที่เรียนรู้ไปกับมันไม่ได้เพียงแค่เลื่อนผ่านไปเฉยๆสลับดูเนื้อหายาวบ้างก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ข่าวภาพยนตร์หรือแม้แต่ในสมัยนี้ที่คลิปลองฟอร์มวิดีโอก็กลับมาได้รับความนิยมการเล่าเรื่องราวคดีต่างๆเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ถูกดึงกลับมาใช้และไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของสายตาเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราจ้องจอนานๆเองก็อาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยมันล้าได้ครับก็พักสายตาบ้างลดเวลาการรับชมลงครับรวมไปถึงเด็กๆนะครับที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสายตาตามมาได้แล้วก็ลองดูครับค้นหาช่องที่มองว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็ทำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยครับมันเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลลูกๆหลานๆของเรายังไงในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนครับแพลตฟอร์มต่างๆเองเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้ไม่ต่างจากพ่อๆแม่ๆเลยนะเขาก็เลยจะมีฟังก์ชันต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยดูแลอย่างเช่นทางฝั่งของ TikTok เองเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเขาก็ได้มีการอธิบายให้ฟังว่าความปลอดภัยบน TikTok โดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่การดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยกำลังดูคอนเทนต์อะไรอยู่การกำหนดเวลารับชมการกำหนดเวลาใช้จอมือถือของลูกๆหรือแม้แต่การคัดคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เรามองว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยก็สามารถคัดออกได้เช่นเดียวกันครับซึ่งครอบครัวนะครับก็สามารถศึกษาฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อที่จะดูแลเด็กๆที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณมากพอที่จะรับชมคอนเทนต์เพียงแค่คนเดียวรวมไปถึงพ่อๆแม่ๆครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องของการรับชมสื่อของลูกหลานเพื่อไม่ให้สื่อต่างๆที่ไม่ดีเข้าสู่บ้านของเราได้นะและอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากๆในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหลายคนบอกว่าวิดีโอสั้นเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้ง่ายทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แต่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสื่อที่ดีได้ครับรวมไปถึงวิดีโอที่ยุคนี้กำลังมาแรงเลยนะนั่นก็คือวิดีโอที่ถูกเขียนบทสร้างทุกอย่างด้วยระบบ AI ตรงนี้อะครับมันอาจจะนำเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับผู้ชมและผู้อื่นรวมไปถึงการทำให้คอนเทนต์พวกนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าคอนเทนต์พวกนี้นำเสนอเนื้อหาที่ผิดก็จะทำให้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้มันว่อนอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นต่อสังคมได้นั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเราในฐานะที่เราอยากจะลงวีโอใครๆก็เป็นสื่อได้เติมเข้าไปดีกว่าครับใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้ก่อนจะอัปโหลดลองให้ทุกคนคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะอัปโหลดเนี่ยมันสร้างสรรค์สังคมหรือมันกำลังจะส่งผลเสียกันแน่คราวนี้ครับมาลองดูอนาคตของวงการช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่านะครับตัวช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับแต่ในอนาคตเองมันก็จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ช็อตฟอร์มวิดีโอได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เราก็เห็นพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นช็อตฟอร์มวิดีโอที่ความยาววิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่15วินาทีที่เป็นคลิปตลกอีกต่อไปแล้วครับอาจจะเป็นคลิปที่มีคุณภาพดีๆกระชับฉับไวในเวลาประมาณ 1-3 นาทีหรือมากกว่านั้น แต่ยังคงเป็นคลิปที่มีคุณภาพและดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีครับรวมไปถึงเรื่องของการผนวกเข้ากับโลกอีคอมเมิร์ซหรือว่าการที่เราเนี่ยดูวิดีโอไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปด้วยกันได้ครับซึ่งคลิปสั้นตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายครีเอเตอร์ครับทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนั้นในการที่นำสินค้าออกมาแล้วก็รีวิวว่าโอ้ฉันมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันดีจังเลยถ้าอยากจะซื้อแบบฉันกดไปที่ลิงก์นี้เมื่อกดไปที่ลิงก์ตัวครีเอเตอร์เองก็จะได้รับส่วนแบ่งการขายมาเล็กน้อยครับส่วนคนที่ซื้อก็จะสามารถเจอผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการคนที่ขายก็ได้ขายผลิตภัณฑ์วินกันทุกฝ่ายตรงนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากในยุคปีนี้และในปีต่อๆไปเนี่ยพวก Affiliate อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมายิ่งขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปถึงเรื่องของ AI เองก็มาทุกตอนเลยนะครับสำหรับ AIแน่นอนครับ AI จะมีส่วนร่วมกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นและในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเอง AI เนี่ยก็จะช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพดีขึ้นไปได้ถ้าหากว่าเราช่วยมันมาใช้นะแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยปรับปรุงเนื้อหาและองค์ประกอบบางส่วนในวิดีโอที่ทำให้คนเนี่ยสนใจมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนครับลองคิดภาพดูว่าถ้าเราทำวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งที่เราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราเราอาจจะต้องวาดมันขึ้นมาเราจะต้องมาอธิบายด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันครับ AI สามารถสร้างภาพต่างๆเหล่านั้นมาประกอบวิดีโอให้คนเห็นภาพมากขึ้นได้สร้างเป็นวิชวลที่เหนือความจริงและอยู่ในจินตนาการของเราได้ในต้นทุนที่ต่ำครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะและเรื่องของการสื่อสารแบบไร้เสียงโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับวิดีโอก็ต้องมีเสียงสิแต่ลองนึกถึงสิครับว่าการที่เราไปอยู่บนรถไฟฟ้าการที่เราอยู่ในที่สาธารณะเราอยากดูวิดีโอแต่มันไม่มีเสียงนะครับการออกแบบวิดีโอเองเนี่ยก็ต้องออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยการเพิ่มคำบรรยายที่อ่านได้ง่ายการเพิ่มกราฟิกที่มีความหมายรวมไปถึงการช่วยหลายๆอย่างที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีองค์ประกอบของเสียงจะเป็นปัจจัยสำคัญในยุคต่อๆไปเลยครับในขณะเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคำว่าครีเอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพได้ 100% ขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปสั้นการที่วิดีโอมันมีความสั้นมากเนี่ยการสร้างรายได้การแทรกโฆษณาก็ยากกว่าวิดีโอยาวไม่ใช่แค่นั้นครับการที่แพลตฟอร์มต่างๆจะแบ่งรายได้มาให้ก็ไม่ได้เหมือนกับวิดีโอยาวบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีด้วยซ้ำครับรายได้ที่ได้มาสำหรับคนที่สร้างสรรค์เป็นช็อตฟอร์มวิดีโอก็มักจะต่ำกว่าวิดีโอยาวอยู่แล้วทำให้ครีเอเตอร์ครับอาจจะต้องพึ่งพาสปอนเซอร์โดยตรงหรือการใช้ระบบแอฟฟิลิเอทที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเพื่อที่จะทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายสิครับถ้าหากว่าเราเป็นสปอนเซอร์หรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ดูเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ช่องเดียวที่ทำแบบนี้ครับมันมีอีกหลายช่องและในอนาคตก็จะมีอีกหลายช่องที่จะผุดขึ้นมาใหม่ๆที่อาจจะทำในรูปแบบเดียวกันกับเราสไตล์เดียวกันกับเราบางทีอาจจะมีการทำตามในเรื่องของเนื้อหาเดียวกันกับเราซึ่งตรงนี้เองเกิดเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆเลยครับการแข่งขันตรงนี้ครับทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยต้องปรับตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดเด่นภาพลักษณ์ของตัวเองรวมไปถึงการทำยังไงให้คนดูจดจำและหาคำตอบให้ได้ว่าการที่คนดูจะมาหยุดดูเราทำไมเขาถึงต้องหยุดดูเราครับแต่ในเรื่องของครีเอเตอร์เองปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและความน่าเชื่อถือนั่นเองครับการที่เราเนี่ยมีวิดีโอที่สร้างโดย AI มากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเนื้อหาที่มันอาจจะผิดหรือบิดเบี้ยวไปรวมไปถึงการที่ทำวิดีโอที่มันเกินจริงแต่ถูกตีความว่านั่นคือความจริงที่ถูกสร้างโดย AI ครับไม่ใช่แค่นั้นครับAI ยังสามารถนำไปใช้ในอีกหลายแบบที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนักอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอาใบหน้าของคนคนหนึ่งไปใส่แทนที่วิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่างๆมากมายก็อาจจะทำให้คนคนนั้นที่ถูกเอาใบหน้าของเขาไปแปะโดยใช้ AI เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ซึ่งตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Fake ครับอันเนี้ยเคยเป็นปัญหาถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับเรื่องของสมาธิกลับมาอีกแล้วครับแน่นอนว่าการเสพคลิปสั้นอย่างต่อเนื่องนะครับ อาจจะส่งผลในเรื่องของสมาธิได้และในเรื่องของการจดจ่อกิจกรรมระยะยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังคมเองก็ต้องมาดูแลกันและกันแหละครับว่าสุขภาพจิตของเราสมองของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนและส่งเสริมวิธีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคำว่า disruption การที่มันมีสื่อใหม่ๆเข้ามาแทนที่สื่อเก่าๆครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแพลตฟอร์มต่างๆผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางแพลตฟอร์มเองก็ได้รับความนิยมจนแซงแพลตฟอร์มเก่าๆบางแพลตฟอร์มขึ้นไปได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นการแทนที่แล้วก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเลยแหละครับตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็น TikTok นั่นเองซึ่งในอนาคตครับทุกแพลตฟอร์มก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนา AI เพื่อฟีดวิดีโอให้กับคนดูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่แน่ครับอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาแล้วรูปแบบของมันก็อาจจะไม่ใช่วิดีโอสั้นอีกต่อไปแล้วและความสนใจของคนก็อาจจะเบนไปอยู่ทางนั้นใดๆก็ตามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อและเข้าใจแพลตฟอร์มตรงนั้นจริงๆรวมไปถึงการมีจริยธรรมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยครับมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสื่อหรือผู้รับชมสื่อได้อย่างมีความสุขสนุกรวมไปถึงได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Cultureที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของทางไทย PBS Podcast นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลณวพลเชื่อมราศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันฉันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลารับทับผลไม้ชายแดนใต้เปิดตลาดของดี3จังหวัดชิมช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจ 17-19 สิงหาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้อร่อยได้ทุกลุกโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19สิงหาคม2569เพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ภายในงานมีการนำผลไม้สดและสินค้าแปรรูปจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสมาจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการอาทิทุเรียนเสด็จน้ำยะลาทุเรียนสายขาวปัตตานีทุเรียนบางนาราลองกองตันหยุงมัดส้มโชกุนส้มโอปุโกลูกหยีสละอินโดและลังแขรวมถึงสินค้าท้องถิ่นอีกหลากหลายรายการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติและคุณภาพของผลผลิตจากพื้นที่โดยตรงพร้อมช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการนำผลผลิตจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายในจังหวัดสงขลาเป็นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาดที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ขณะเดียวกันสินค้าแต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์และรสชาติแตกต่างกันจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรชายแดนใต้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานโดยผู้ซื้อสินค้าครบ200บาทจะได้รับคูปองสำหรับร่วมจับรางวัลของรางวัลและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมชมชิมและช็อปสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรชายแดนใต้ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าตอนนาฬิกากล
12: หลังจากที่เรียนรู้เรื่องที่มาของคำว่านาฬิกาและนาฬิกาในสมัยโบราณไปแล้วฉันว่าข้อมูลส่วนสุดท้ายของนิทรรศการก็ควรจะเป็นเรื่องของนาฬิกาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี่ล่ะ
13: งั้นเริ่มจากสมัยที่คนไทยรู้จักกับนาฬิกากลดีไหม
12: คือนาฬิกาที่มีเข็มบอกเวลาอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันสินะ
14: ใช่แล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่3คนไทยจึงได้เริ่มรู้จักกับเครื่องบอกเวลาอย่างใหม่ที่ชาวตะวันตกนำเข้ามาในเมืองไทยเรียกว่านาฬิกากล
12: ทุกคนก็เลยเลิกใช้นาฬิกาน้ำใช่ไหม
14: ยังหรอกเพราะตอนนั้นนาฬิกากลราคาแพงและคนก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเลยยังใช้กันไม่แพร่หลายเท่าไหร
12: ่แล้วอย่างนั้นคนไทยหันมาใช้นาฬิกากลกันในสมัยไหนล่ะ
14: ต้องสมัยรัชกาลที่4นั่นละที่รัชกาลเปลี่ยนจากการใช้นาฬิกาน้ำมาเป็นนาฬิกากล
13: ยุคแรกๆที่นาฬิกากลเข้ามาในเมืองไทยท่าทางจะมีปัญหาในการใช้อยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมจ๊ะ9แต้ม
14: ถูกเครื่องจักรกลชำรุดบ้างนาฬิกาหยุดเดินบ้างยิ่งเป็นของใหม่ในเมืองไทยก็เลยหาช่างแก้นาฬิกาไม่ได้อะไหล่นาฬิกาก็ไม่มีสุดท้ายนายหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งหมื่นจักรวิจิตรไปเรียนวิชาแก้นาฬิกาที่ประเทศอังกฤษนู่น
12: โอ้โหต้องส่งไปเรียนไกลขนาดนั้นเลยเหรอค่าเรียนแพงแย่เลยสู้จ้างเข้ามาง่ายกว่าอีก
13: ท่านมองการไกลต่างหากละจ้าเพราะการส่งคนของเราไปศึกษาที่เมืองของเขาเราก็จะได้วิชาความรู้กลับมาเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปด้วยอย่างไรล่ะ
12: นาฬิกากลยุคแรกๆนี่มีปัญหาเยอะจังแล้วทำไมคนถึงนิยมใช้กันได้ล่ะ
14: แรกๆที่นาฬิกากลเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นของเล่นที่แปลกใหม่ในหมู่เจ้านายในสมัยนั้นด้วยนะ
13: โดยเฉพาะนาฬิกาพก มีปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงคณะทูตที่ส่งไปประเทศอังกฤษให้ช่วยซื้อนาฬิกาพกกลับมาด้วยหลายๆเรือนท่านจะได้นำไปแจกให้พระราชโอรสธิดาและพระภรรยาเจ้าตลอดจนเจ้าจอมทั้งหลายโดยท่านกล่าวถึงนาฬิกาพกว่าเป็นของเล่นประหลาดประหลาดเลยล่ะ
14: ส่วนนาฬิกาน้ำหลังๆจะมีใช้อยู่บ้างก็ตามชนบทไว้บอกเวลาในการเล่นพนันชนไก
12: ่ตอนนี้คงไม่มีใครใช้นาฬิกาน้ำแล้วสินะ
13: ทีการพนันชนไก่กัดปลายังไม่เห็นสูญหายไปจากเมืองไทยเลย
14: ถ้าติดการพนันสักวันหนึ่งก็อาจจะเหลือแต่กะลา
13: สู้เอานาฬิกาที่สะสมไว้มาจัดนิทรรศการอย่าง9แต้มก็ไม่ได้
12: เท่สุดๆไปเลย9แต
15: ้
12: ม
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: ตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนพร้อมใช้งาน 100% และได้มีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอและมีการประชุมร่วมกับกลุ่ม

ก็เลยไบรท์อยู่บ้านนอกแต่ก็จนนะจ๊ะก็พอมีปัญญาเอ็นติดมหาลัยเป็นพริตตี้ลูกอีสานไฉไลเป็นพริตตี้ข่อยก็มีรายได้เพราะว่าหน้าตาไห้ก็ยังว่าก็ยังว่า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่1ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสาร 2. เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่สำคัญ 3. บริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ช่วงหน้าแล้ง 4. กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่อง 5. ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง 6. เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 7. หากเกิดสาธารณภัยให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้ำไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พชร
1: เขียนยังไงนะ
2: สงสัยอะไรหรือดีใจ
1: ดีใจไม่แน่ใจว่าคำว่าเพชรเวลาเขียนจะต้องมีไม้แต่คู่หรือเปล่า
2: อ๋อถ้าจำไม่ผิดใจดีว่าคำว่าเพชรไม่ต้องมีไม้แต่คู่นะถูกไหมคะพี่พศ
0: ถูกจ้าคำว่าเพชรถึงแม้จะออกเสียงสั้นแต่เวลาเขียนจะเขียนว่าสระเอพอพานชอช้างรอเรือไม่ต้องมีไม้แต่คู่จ้า
2: เพชรนี่เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะพี่พศ
0: ใช่จ้าเพชรเป็นชื่อแก้วชนิดหนึ่งที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าแก้วชนิดอื่นๆที่เป็นเครื่องประดับ
2: ใจดีล่ะใฝ่ฝันว่าโตขึ้นจะเป็นเจ้าของสร้อยเพชรสวยๆสักเส้นค่ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะนั่นนะสิรสชาติกลมกล่อมจังเลยไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปงั้นเล็กสั่งไอติมมากินอีกถ้วยดีกว่าค่ะนี่ยังกินไม่หมดเลยน้องเล็กจะสั่งอีกถ้วยแล้วหรอ
1: ก็ไอติมเขาอร่อยจริงๆนี่คะจะได้กินทีเดียวหลายๆถ้วยเลย
0: ถ้ากินหลายถ้วยห้ามพูดคำว่าไอศกรีมผิดนะไม่งั้นถือว่าไม่ใช่แฟนตัวจริง
1: แล้วเล็กพูดผิดตรงไหนล่ะคะเขาก็เรียกว่าไอติมกันทั้งนั้น
0: ถึงคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไอติมแต่นั่นมันก็เป็นการเรียกที่เป็นภาษาพูดจ้ะเขียนเล่นๆได้แต่ไม่ใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการคำว่าไอศกรีมเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมถือเป็นลักษณะการทับศัพท์แบบเก่าแต่เราใช้กันแพร่หลายจนถือว่าเป็นคำไทยแล้ว
1: ไอติมเอ้ยไอศกรีมนี่มันมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะมีทั้งไอศกรีมกะทิไอศกรีมวานิลาไอศกรีมสตรอเบอรี่ที่เขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาแต่งสีกลิ่นแล้วก็รสนั้นๆเข้าไปใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะไอศกรีมเป็นขนมที่ทำด้วยครีมนมและน้ำตาลผสมกันแล้วปั่นให้ข้นในอุณหภูมิต่ำอาจเติมรสสีและกลิ่นต่างๆได้ตามใจชอบไอศกรีมส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามเครื่องผสมที่ใส่ลงไปในไอศกรีมนั้นๆเช่นไอศกรีมช็อกโกแลตไอศกรีมวานิลาไอศกรีมกาแฟเป็นต้น
1: งั้นครั้งต่อไปเล็กจะพยายามใช้คำว่าไอศกรีมกับไอติมให้ถูกต้องนะคะ
0: ดีมากจ้ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะจ๊ะมื้อนี้น้องเล็กเลี้ยงไอศกรีมที่สักถ้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะพี่หนูหลายๆถ้วยก็ได้นะคะ
0: งั้นพี่ขอไอศกรีมสตรอเบอรี่เพิ่มอีก2ถ้วยก็แล้วกันจ้ะ
1: หนูเอา5ถ้วยเลยค่ะ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีร่วมกับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้จะถูกร่นระยะเวลาเข้ามาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่21สิงหาคมตามคำเรียกร้องของสหรัฐการฝึกซ้อม Uchi Freedom Shield เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17การฝึกซ้อมนี้เดิมทีมีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่19ว่าการฝึกซ้อมนี้จะถูกลดระยะเวลาลงเกือบครึ่งหนึ่งการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายบนคาบสมุทรเกาหลีเสนาธิการทหารร่วมกล่าวได้ว่าบางส่วนของการซ้อมรบภาคสนามจะถูกลดขนาดลงพวกเขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเรื่องนี้การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ลงอย่างมากในทรัมป์กล่าวว่าการซ้อมรบเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการฝึกซ้อมที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นการโจมตีตอบโต้เกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกเกาหลีเหนือประณามการฝึกซ้อมเช่นนี้อย่างรุนแรงผู้สังเกตการณ์ในเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจทำให้การป้องปรามโดยสหรัฐและเกาหลีใต้อ่อนแอลงรายงานของสื่อสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาจัดเตรียมการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นมาโดยเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Wall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐการตีพิมพ์เรื่องนี้มีขึ้นหลังนายทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่เขาเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้มุ่งปลุกการทูตสมัยแรกที่นายทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเขาพยายามโน้มน้าวให้นายคิมจองอึนละเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าการประชุมนี้อาจมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของนายทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนรายงานระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้ความปรารถนาของประธานาธิบดีที่อยากจัดการประชุมเดิมพันสูงอีกครั้งกับนายคิมนั้นชี้ให้เห็นว่านายทรัมป์กำลังตั้งอกตั้งใจไขว่คว้าความสำเร็จชิ้นโบแดงด้านนโยบายต่างประเทศเนื่องจากชัยชนะกรณีอิหร่านนั้นยังคงดูเลื่อนลอยนายทรัมป์พบกับนายคิม3ครั้งระหว่างปี2561ถึง2562ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความเห็นต่างเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้านับแต่นั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเผยว่าตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่13รายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เผยว่ามี1คนที่ตามตัวไม่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายซึ่งนี่รวมถึง3หลังที่เสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้าน 1,206 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำเข้ามาในตัวเรือนและมี 1,489 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำไม่เข้ามาในตัวเรือนเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 นของวันพุธที่19สิงหาคมมี59คนที่กำลังพึ่งพิงสถานหลบภัยชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้
ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราว 2,500 คันที่วิ่งต่อไปไม่ได้ที่จอดทิ้งอยู่ตามถนนในตัวเมืองชิบะหลังน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเมื่อวันอังคารที่18ให้จัดการกับรถยนต์ที่ทิ้งค้างอยู่ตามถนนสมาชิกทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางการจังหวัดชิบะเทศบาลเมืองชิบะและรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งบุคคลจากอุตสาหกรรมรถลากจูงทีมนี้จะดำเนินการระบุตัวเจ้าของและติดต่อให้เจ้าของรถยนต์มารับรถของตัวเองกลับไปรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้บริหารที่รวมถึงนางอากาเนะโทโมโกะผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดังกล่าวนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปี2567กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการจากนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมโดยระบุว่า ICC นั้นทุจริตและถูกแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงและกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวหาอีกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่า ICC จะไม่สามารถคุกคามอธิปไตยของสหรัฐได้อีกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคัดค้านการที่ ICC อนุมัติการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ากองทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานก่ออาชญากรรมสงครามและประณามหมายจับที่ออกให้แก่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านั้นด้วย ICC วิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวโดยระบุว่าการพุ่งเป้ามาที่ ICC จะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดย ICC ยืนยันว่าจะยังคงทำงานอย่างเป็นอิสระต่อไปเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมรัฐ

0: เชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิท ในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูยานนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณ3รอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตู รัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นัก มีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิด ขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนแพะรับบาป
1: โอ้โหขนมเค้กน่ากินจังเลยขอชิมหน่อยแล้วกัน
2: อ้าวดีใจกำลังทำอะไรอยู่เหรออ
1: ๋อเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
2: อ้าวแล้วนี่ใครแอบมากินขนมที่พี่จะเอาไปฝากเพื่อนๆล่ะเนี่ย
1: ผมไม่ได้แอบกินขนมเค้กของพี่พจน์นะครับสงสัยจะเป็นใจดีแน่ๆ
2: ถ้าใจดีเป็นคนกินขนมเค้กของพี่แล้วทำไมมีขนมเค้กติดอยู่ที่แก้มของดีใจล่ะแบบนี้ใจดีก็กลายเป็นแพะรับบาปนะสิ
1: แพะรับบาปคืออะไรเหรอครับพี่พจน
2: ์แพะรับบาปก็คือคนที่ต้องมารับความผิดแทนผู้ที่ทำผิดนั้นๆนะสิจ๊ะก็อย่างที่ใจดีเกือบต้องกลายเป็นแพะรับบาปดีใจไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแอบกินขนมเค้กนี่ยังไงล่ะ
1: ขอโทษครับพี่พจน์ผมจะจำไว้ครับเพื่อนๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

0: ของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพลทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
4: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกฟผ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความ

0: ชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมีมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบิโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นน่านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกัน ซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหากรรม

0: ทำกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
1: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะผมจะอยู่ซีจะอยู่บีผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
0: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17 ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100 คนสำหรับการแข่งขัน44 ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30 ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิลภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคัดนาครายงาน
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3 ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

ธวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิทวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

่อนที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของเจ้าบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

3ของบทยิงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆและก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุ๊กค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้พิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่3เขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการณ์ที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วควรคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลิกต่างหากละการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปู่นี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อฉนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อฉนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึงอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองมิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านรายการปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI ตอบโจทย์ประชาชนในยุค AIที่ห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรายการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI เพื่อพัฒนาแนวคิดบุคลิกภาพและทักษะในการผลิตรายการผ่านสื่อหลักและสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน60คนเข้าร่วมระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569ณห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายปรเมศผาทองครีเอทีฟผู้ก่อตั้งเพจ Insight ล้านนาที่โด่งดังจากการเล่าเรื่องวิถีชีวิตความหลากหลายและวัฒนธรรมของคนเมืองด้วยคำเมืองสร้างภาพจำใหม่ให้คนเหนือในยุคปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาทิ TikTok และ YouTube มาให้ความรู้ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI และนายสุรพลเจียตระกูลหรืออาจารย์กอล์ฟวิทยากรมากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี AI และตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมสื่อใหม่มาให้ความรู้ในหัวข้อการยกระดับงานรายการและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพด้วย AI ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตรายการและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านเทคนิคการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ผสานกับศิลปะการพูดและจังหวะการสนทนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนรายการวิทยุและสื่อดิจิทัลให้น่าติดตามและตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไท ให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: ตอนยุ้งฉาง
17: โหยร้อนจริงๆเลยสีสวัสดิ์พาไปเดินดูนาข้าวกลางวันแสกๆแบบเนี้ยเหมียวเหนื่อยจนจะเป็นลม
18: แต่ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยนะ
17: ไม่รู้ล่ะ ฉันขอขึ้นไปนอนพักที่ร่มร่มก่อนแล้วกันม่านอะไรเนี่ยไม่เห็นมีที่นอนพักมีแต่ข้าวเปลือกเต็มไปหมด
18: นี่ไม่ใช่บ้านซะหน่อยเขาเรียกว่ายุ้งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เอาไว้เก็บข้าวเปลือก
17: ใครจะไปรู้ล่ะรูปร่างเหมือนบ้านจะตาย
18: ลักษณะของยุ้งคือมักทำเป็นอย่างหอมีสี่เสายกพื้นมีหลังคามุงกั้นแดดกันฝนมักกั้นฝาสี่ด้านโดยทำคร่าวฝาและเสาไว้ข้างนอกตีฝาไว้ด้านในดูนี่สิสร้างไม่เหมือนบ้านจริงๆด้วยบ้านต้องตีฝาไว้ด้านนอกฉันเคยเห็นยุงที่อื่นเหมือนกันนะแต่เขาเอาไว้เก็บเกลืออย่างนั้นเรียกว่าฉางเกลือจ้ะฉางเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างโรงคือมีขนาดใหญ่กว่ายุ้งและไม่ยกพื้นฉางเกลือกั้นฝาคล้ายกับยุ้งข้าวคือเอาเสาและคร่าวโรงไว้ข้างนอกตีฝาด้านในเพื่อกันข้าวหรือเกลือไปติดค้างอยู่ตามซอกคร่าวซอกเสาอะไรเอ่ยตะลุกปุ๊บกระดูกอยู่นอกหนังอยู่ใน
17: อะไรล่ะคิดไม่ออก
18: ยุ้งและฉางยังไงล่ะสีสวัสดิ์เพิ่งอธิบายลักษณะเสาอยู่นอกและฝาอยู่ในไปเมื่อกี้ก้าวแต้มไม่จำเลย
17: เหงาต่อไปฉันจะจำให้แม่นแม่นจ้า
19: แล้วพบกันใหม่นะคะ
18: ตอนทูบแพเทียนแพ
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
21: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอไฟสลัวบอยและบัวบุญเต้นตามจังหวะเพลงไฟเริ่มสว่างทั้งคู่ยกมือไหว้
22: สวัสดีครับ
23: สวัสดีค่ะ
22: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2น้องบัวบุญครับต้องบอกว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวนะครับในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาเรียนรู้ครับแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและที่สำคัญคือการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราได้แชมป์ของสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะครับซึ่งเป็นตัวแทนคนพิการของทางด้านสติปัญญานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ
23: พี่ตุ้มค่ะ
22: คุณตุ้มครับสวัสดีครับเพียงครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตุ้มก่อนนะ
24: ครับ
22: คือเราจับตามองดูคนนี้มาตั้งแต่รอบออดิชั่นทะลุผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆทั้งการแสดงทั้งการพูดของเขาทำให้เรานั้นอึ้งน้ำตาคอไปตามๆกันวันนี้ต้องบอกว่าสำเร็จอีกหนึ่งก้าวแล้วนะครับ
23: พี่จุ้มเก่งมากๆเลยค่ะพี่จุ้มไปไหนมาคะ
22: พี่ตุ้มทำอะไรมาครับผม
25: ครับน้องแม่บุญครับต้องบอกอย่างนี้บ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับพี่บอยก็เลยอยากจะพาไปเล่าเรื่องราวในชีวิตในบ้านเอื้อของผมนะครับ
22: จะต้องเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่แบบซึ้งซึ้งน่ารักน่ารักโมเมนต์ดีๆแน่นอนเลยใช่ไหมพี่ตุ้ม
25: แน่นอนนะครับพี่บอยให้ท่านผู้ชมได้ไปตามที่ดีดีอาร์ดีกว่าครับ
22: พร้อมไหมคะ
23: พร้อมแล้วค่ะ
22: เราสามคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
26: ตอนนี้เราก็เดินทางมาหาตุ้มกันถึงที่พิษณุโลกเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของตุ้มเองตุ้มก็ได้นัดทีมงานพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถ้าอยากรู้ว่าทำไมตุ้มถึงเลือกมาที่นี่ไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
25: สวัสดีครับเป็นผมที่ผมมาทำกิจกรรม Exclusive ที่นี่นะครับเพราะว่าผมมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเพื่อนๆว่าอาจารย์ที่มหาลัยครับหลักๆผมก็อยากมาหาอาจารย์มีอาจารย์ครัวครับที่ได้มีโอกาสสอนผมซึ่งตอนที่เรียนอยู่พยายามมีงานให้มาช่วยเขาก็จะให้ผมมาช่วยแรกๆครับอย่างเช่นการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลงานวิจัยแล้วการไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแบบนี้เขาก็เห็นศักยภาพในตัวผมก็ให้โอกาสผมให้ลองมาเก็บข้อมูลให้ได้ศึกษางานวิจัยนะครับท่านเมียเขามองว่า ผมน่าจะทำได้เขาให้โอกาสผมแล้วผมก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนี่ครับแล้วก็มาหาน้องๆ อาจจะรู้จักไม่ทุกคนนะแต่การกลับมาในครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนย้อนกลับมาได้มามีโอกาสมาเรียนครั้งนี้ครับ
0: หน้าตึกคณะสังคมศาสตร์นักศึกษาเดินข้ามสะพาน
25: ผมจะเอาความสำเร็จที่ผมได้แข่งขันแล้วชนะในวันนี้จะพาเอาไปให้กับอาจารย์ของผมร่วมกันครับที่ตึกคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นนะครับ
26: แต่ก่อนจะไปดูกิจกรรม Exclusive ที่ทางทีมงานพาตุ้มมาทำในวันนี้ขอย้อนกลับไปตอนที่ตุ้มมาออดิชั่นในรายการก่อนนะครับ
0: ภาพย้อนถึงกิจกรรมต่างๆของตุ้มในสตูดิโอและวันออดิชั่น
26: เริ่มตั้งแต่วันออดิชั่นตุ้มก็ทำให้กรรมการเห็นถึงศักยภาพจนได้ผ่านเข้ารอบเป็น1ใน20คนของคนพิการทั้ง7ประเภทและได้โชว์ศักยภาพทางด้านการแสดง
25: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทุกท่านครับ
1: รอคนน้ำตาตกใน
25: เดี๋ยวก่อนครับ
2: ครับพี่
25: ผมกำลังเศร้าอยู่ครับผมอินอยู่นะเนี่ย
2: ขอโทษที
25: ผมไม่เอาฮาครับผมซีเรียสดูหน้าผมด้วยโอเคหน้า
2: พี่พร้อมร้องกว่าผมอีก
26: และการตอบคำถามที่ประทับใจกรรมการ
25: อย่างแรกก็คือผมอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการให้การยอมรับคนพิการตัวเองจนถึงครอบครัวของเขาเพราะว่าในหลายกรณีผู้ปกครองที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็เอาเด็กซ่อนเอาไว้จนให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงการประเมินทางแพทย์ได้อย่างแรกคือผมจะใช้ตัวผมเองที่เป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยแสดงให้คนทั่วไปในสังคมได้เห็นว่าคนพิการมีศักยภาพและสามารถทำได้
26: จนในที่สุดตุ้มก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศในรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ประเภทคนพิการทั้งสติปัญญาไปครอง
0: ภาพย้อนอดีตตุ้มชูโล่รางวัลเหนือหัว
26: ว่าแต่บรรยากาศการกลับมารำลึกถึงความทรงจำของตุ้มจะเป็นยังไงตามตุ้มไปกันเลยครับ
0: บนตึกคณะตุ้มมุ่งหน้าเดินไปยังห้องหนึ่งและเปิดประตูเข้าไป
3: สวัสดีครับอาจารย
4: ์
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: เฮ้ย
4: เป็นยังไงยังไงบ้างมาไง
3: ค
4: ิ
3: ดถึงอาจารย์ครับเลยมาวันนี้
4: เหรอ
3: เลยมาเปล่าพารางวัลไม่ได้ครับอาจารย์เขาบอกถ้าเราชนะเนี่ยให้ไปที่ไหนก็ได้แต่ผมคิดถึงอาจารย์ดีอาจารย์ป๊อกเป็นอย่างแรกเลย
4: จริงปะเนี่ย
3: จริงครับ
4: โอ้โหเลยเลือกมาที่มหาวิทยาลัย
3: เขาบอกให้ทำกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ไหนก็ได้เลยมาที่นี่ครับ
26: อาจารย์ดูภูมิใจในตัวตุ้มมากเลยนะครับเนี่ยนอกจากจะแสดงความยินดีและชื่นชมในศักยภาพของตุ้มแล้วก็ยังพาตุ้มไปพบกับรุ่นน้องที่สาขาสังคมสงเคราะห์ด้วยไปดูบรรยากาศที่รุ่นพี่ได้พบกับรุ่นน้องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง
25: ที่มาที่นี่นะครับก็คือว่าอยากจะเอาประสบการณ์ความคิดมุมมองของคนที่หลากหลายอย่างเช่นคุณพิการมาเผยแพร่กับน้องๆซึ่งพี่มีภาระใจในการที่อยากจะทำงานด้านคนพิการและทีนี้ถ้าเราเคยเรียนสังคมสงเคราะห์เราจะได้ยินคำว่าสติมาหรือว่าการตีตายของสังคมใช่ไหมครับเรามีความรู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องมีกระบวนการคิดวิธีคิดนี่คือสิ่งที่เราสามารถไปสู้กับนักศึกษาอื่นๆได้
26: เห็นลีลาท่าทางของตุ้มแล้วคงต้องยกตำแหน่งไลฟ์โค้ชตุ้มให้ไปแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับ
0: กราฟิกภาพถ่ายตุ้มถือโล่รางวัลร่วมกับอาจารย์และน้องๆ นักศึกษา
25: แต่อีกท่านนึงที่ผมอยากจะพบมากที่สุดนะครับคนที่ให้โอกาสผมนั้นคือท่านอธิการบดีของมหาลัยแห่งนี้ครับท่านให้โอกาสผมได้มาเล่าเรียนที่นี่ครับแต่ผมอยากจะนำความสำเร็จนี้ให้ท่านได้ภาคภูมิใจครับ
26: นอกจากตุ้มจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วท่านอธิการบดียังเล่าอีกว่าทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการให้ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ปัจจุบันยังมีคนพิการอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสในการเรียนเท่าเทียมกับคนทั่วไปและตุ้มก็เป็นหนึ่งในคนพิการที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ได้แค่นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นแบบคนพิการที่มีคุณภาพให้รุ่นน้องได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วยครับ
25: ตอนที่ผมมาที่นี่ครับผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องนักศึกษาที่มาเรียนสังคมสงเคราะห์ก็รู้สึกประทับใจครับที่ก็ยังเห็นมีคนสนใจสาขานี้อยู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าสาขานี้ก็มีบทบาทอิทธิพลในการกล่อมเกลาความคิดของผมเป็นอย่างมากตลอด4ปีทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็มีการใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปครับก็รู้สึกขอบคุณมากครับ
24: ตุ้มนี่โชคดีที่ได้มาเรียนสาขานี้
5: ทำให้ตุ้มเนี่ยมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมายสักวันหนึ่งไม่แน่นะตุ้มอาจจะได้มาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้ก็ขอให้ตุ้มจงรักษาแนวคิดหลักคิดที่ดีๆอย่างเงี้ยเวลาเราประสบความสำเร็จอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราลึกถึงปั๊บเนี่ยอันดับหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่อันดับสองแทนที่จะเป็นเพื่อนฝูงสถานที่เที่ยวแต่ตุ้มกลับระลึกถึงมหาวิทยาลัยอันนี้ต้องขอบคุณมากถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็ขอให้ตุ้มมีความสุขมีความเจริญใช้ชีวิตอย่างราบรื่นขอให้ประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
3: ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
5: ครับ
3: ขอบคุณครับ
6: ภาพถ่ายตุ้มกับท่านอธิการบดี
7: คำชื่นชมจากท่านอธิการบดีคงจะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับตุ้มไม่น้อยเลยนะครับเรื่องราวความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเพราะตุ้มยังมีภาพความทรงจำดีๆกับอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้โอกาสตุ้มได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานนั่นก็คือสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกที่นี่เป็นศูนย์บริการคนพิการที่มีความบกพร่องทางจิตโดยเฉพาะมีการช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะต่างๆให้กับคนพิการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
8: ตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทัวร์สถานที่ทำงานที่ผมเคยทำงานเป็นที่แรกแต่เขาให้โอกาสผมมาทำงานที่นี่ครับก็มาเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปครับเราก็จะเห็นหลักฐานที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วตรงนี้ครับนี่ก็คือของผม
7: สมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มน้อยตุ้มของเราหล่อไม่เบาเลยนะครับ
8: วันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ในสำนักงานนี้ยังไม่มีใครอยู่นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติต้องมาถ่ายทำที่นี่นะครับผมก็จะขอแนะนำสถานที่ที่ผมเคยทำงานที่นี่ครับว่ามีใครทำอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะของพี่แตนครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการบริการที่นี่ครับที่ทำงานด้านธุรการที่คอยมีหน้าที่ควบคุมงานของผมโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะของท่านนายกมิตรีครับท้ายสุวรรณก็เป็นบุคคลที่ให้โอกาสผมในการทำงานครับ

0: ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะผมครับที่ผมนั่งประจำบ่อยๆซึ่งผมก็ต้องขอบคุณครับที่สมาคมเขาก็ให้มีอุปกรณ์การทำงานอย่างดีมากมีคอมมีทุกอย่างครับโดยที่เราทำงานเท่าเทียมกันไม่ได้ว่าเราเป็นคนพิการเป็นคนทั่วไปครับผมก็จะทำงานตรงนี
1: ้ตุ้มโชว์ตู้ใส่แฟ้มเอกสารบรรยากาศในห้องทำงานของตุ้ม
0: เดี๋ยวเราจะไปดูครัวบ้านน้องกันนะครับที่เขาเคยทำกับข้าวอาหารให้กับพี่น้องในที่นี้ครับไปดูเลยครับบ้านน้องครับ
2: ครับ
0: ทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังเช็ดครัวครับกำลังจะทำกับข้าวใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าครับ
0: ทำเหลือแบ่งผมด้วยนะครับ
2: ครับอันนี้ป้านอมจะเตรียมทำกับข้าวต้มกระดูกหมูไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าดื่มด้วยกันนะลูกน้อง
0: ครับ
2: ครับอันนี้ป้านอมกำลังจะทำน้ำยาล้างชามอย่างที่เราเคยทำลูกค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้จะเป็นน้ำยาที่ป้านอมจะทำเองค่ะที่นี่จะไม่ซื้อเขาค่ะจะทำล้างชามกันเอง
0: ครับ
2: ลองชิมลูกกับข้าวยัง
0: อยากชิมอิ่มป้านอม
2: ลองชิมเลยลูกกับ
0: ข้าวลองชิม
2: เลย
0: ครับ
2: ดูสิว่ายำของป้านอมยังเหมือนเดิมไหม
0: คร
2: ับ เปิดชิมเลยลูก
1: ป้านอมเปิดฝาชีตุ้มยกจานขึ้นมาและตักอาหารใส่ปาก
0: อันนี้ก็เป็นช้างของสมาคมของเราเป็นคนทำเองครับชนะป้านอม
2: จ้ะเย็บเองทำเองอันนี้ก็คนพิการทำเอง
0: ใช่ครับ
2: ทุกอย่างค่ะ
0: สินค้าเป็นสมาคมซึ่งสมัครสมุนในคนพิการมีสุขภาพมีประดิษฐ์ทำของต่างๆครับรายได้ก็จะนำเข้าสมาคมครับ
2: ค่ะแล้วก็พอรายได้ที่เราขายมาแต่ละปีเราก็จะมีปันผลให้เด็กๆทุกคนค่ะแต่ละคนทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะแบ่งกันเท่าๆกัน
0: ทำให้คนพิการมีรายได้ก็มีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตครับก็อยากทำในเดือนนี้เดือนนี้เป็นงานยื่นครับที่ผมได้นำไปพูดในรายการครับเขาเอามาจากสมาคมซึ่งคนพิการเป็นคนทำเองครับ
2: ทำยากนะคะใช้คน3คนนะคะ
0: ใช่ใช่แล้วน้องน้องเล่าทำยังไง
2: ค่ะทั้ง3ต้องใช้คน3คนค่ะอย่างตุ้มเป็นคนสอดแต่จะมีน้อง2คนเป็นคนดึงกว่าจะทำได้แต่ละเส้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะก็ราคาไม่แพงนะคะ99บาทค่ะแค่99บาทเองแต่ช้าง59บาทเป็นช้างที่ฉีกเลยฉีกดูเลยค่ะเป็นช้างที่เราออกกำลังกายที่มือค่ะหรือนิ้วล็อกเราใช้บีบ
0: อันนี้ก็เป็นช้างกันนิ้วล็อกครับสำหรับผู้สูงอายุคนพิการเอาไว้บีบนิ้วอย่างเงี้ยครับนั่นแหละออกกำลังกายครับ
1: ตุ๊กตาช้างหลายตัวในซองใสแขวนโชว์ไว้ที่ข้างผนังหน้าตึกชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก
3: น่าเสียดายครับที่ท่านนายกสมาคมและพี่แตนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่คอยแนะนำการทำงานให้กับตุ้มเป็นคนแรกในชีวิตติดภารกิจสำคัญก็เลยไม่ได้อยู่แสดงความยินดีกับความสำเร็จของตุ้มทางรายการจึงได้จัดเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
4: ก็นายกขอยินดีกับพี่ตุ้มนะครับที่พี่ตุ้มชนะเลิศในรายการ4ยอดนักสืบ
5: 1ปีที่ทำงานกับน้องมาน้องทำงานได้ดีค่ะแล้วก็น้องๆที่มารับบริการหรือคนพิการที่เคยมารับบริการกับเราถามถึงตุ้มทุกคนเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจเนาะถึงจะเป็นส่วนเล็กๆเนาะพี่ตุ้มเนาะแต่พี่แตนเป็นกำลังใจให้
4: ตุ้มเป็นเด็กที่แบบมีความกตัญญูเนาะเวลาที่สมาคมเนี่ยจะมีเรื่องของดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยทุกครั้งที่เรานึกไปไหนซื้อของมาฝากจะแบ่งให้เจ้าที่ทุกคนตุ้มจะไม่กินเลยเหมือนคนอื่นจะกลับไปกินที่บ้านซึ่งเราก็เลยต้องแบบเอ๊ะสงสัยว่าทำไมเจ้าที่คนนี้ต้องเอาของกลับบ้านทุกครั้งไม่กินเลยก็เลยจะตามไปดูก็เลยรู้ว่าอ๋อตู้เนี่ยต้องมีภาระดูแลพ่อซึ่งพิการทางกายแล้วก็ดูแลแม่ซึ่งสูงอายุขนาดขวดน้ำที่ตุ้มดื่มนะคะตุ้มบอกว่าเราเนี่ยสมาคมเราจะเก็บขวดน้ำไว้เพื่อรีไซเคิลแล้วก็ไปทำผ้าห่มแจกให้กับคนพิการผู้ยากไร้แต่ตุ้มขอกลับบ้านซึ่งก็รู้เหตุผลว่าตุ้มเก็บไปเพื่อให้แม่สะสมและขายมีเงินมาหมุนเวียนในบ้านงั้นเงินรายได้ของตุ้มทุกบาททุกตังค์เนี่ยต้องยอมรับว่าตุ้มเป็นเด็กที่แบบมีความกตัญญูอันนี้ก็ขอชื่นชมตุ้มจากใจจริงเลย
6: เส้นตันคนเก่งมากตุ้ม
1: น้องกอดไหล่ตุ้มตุ้มยกมือไหว้พี่เดือนกอดและตบบ่าตุ้มในสตูดิโอ
7: สุดยอดโอ้โหคือดูแล้วอบอุ่นหัวใจนะแล้วเหมือนกับการกลับไปยังจุดเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเรียนนะเห็นอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องกลับมายังที่ทำงานต้องบอกเป็นที่ทำงาน

0: าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ได้การต้อนรับจากป้าปงป้านะฮะทำอาหารให้กินแต่ก่อนหน้านี้เคยสอนงานกันด้วย
1: ใช่คร
0: ับ เป็นยังไงบ้าง
1: ผมต้องบอกขอบคุณรายการมากๆให้ผมมาสองที่นี้ครับเพราะว่ามีความประทับใจแล้วสำคัญสำหรับผมมากเพราะว่าทั้งมหาลัยที่ทำงานนั้นเหมือนให้พื้นที่ผมได้แสดงศักยภาพแต่ผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนทั่วไปเหมือนคนปกติเลยในทำงานของเขาเขามองผมเป็นคนปกติก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้มาที่นี่ครับแล้วก็แต่ว่าเสียดายครับนายกกับพี่แตนที่สอนงานผมไม่ได้มาเพราะว่าท่านติดภารกิจต้องไปทำโครงการของพิการแต่ว่าพี่ๆทีมงานที่นี่เยอะน่ารักมากครับได้ไปถ่ายบีดีอาร์มาแล้วก็มาเปิดให้ผมดูก็รู้สึกประทับใจมากครับเพราะส่วนตัวก็ไม่ค่อยไม่รู้ความคิดของเขาเขามองอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็ได้รับฟังได้เห็นก็รู้สึกมันตื้นตันทั้งในใจแล้วผมก็ยิ้มเดือดร้องไห้แล้วผมเก็บอาการไว้ไม่ได้ร้องออกมา
0: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆของทางรายการของเราที่อยากจะทำให้ทริปนี้เนี่ยมันเป็นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากที่สุดนะครับผมเป็นไงฮะน้องวงบุญจ๋า
2: ตื่นเต้นเลยมีความสุขด้วยค่ะ
0: นะเหมือนกับตัวเองที่เราเคยได้รับโอกาสแบบนี้ด้วยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: นะทั้งเรื่องของงานแล้วก็อบอุ่นแบบนี้เลย
2: อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: เอางี้ดีกว่าครับหลังจากนี้คุณปุ้มพาเราไปที่ไหนกันต่อฮะ
1: ผมจะพาไปที่สุดพิเศษมากครับตอนนี้ไปกับคนพิเศษเลยพี
0: ่ว้าวไปกับคนพิเศษ
2: คนพิเศษมีแฟนเพื่อนคะ
0: แฟนหรือเพื่อนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเดาไปชมพร้อมๆกันครับ
3: คนพิเศษที่ตุ้มพูดถึงก็คือคุณแม่นั่นเองนะครับตุ้มแอบกระซิบกับทีมงานว่าอยากพาแม่ไปพักผ่อนเพราะเห็นแม่ทำงานเหนื่อยทางรายการจึงพาตุ้มและแม่มารับลมชมวิวหมอกในบรรยากาศยามเช้าที่แสนสดใสกันที่บ้านสวนชมวิวอำเภอเนินมะปรางซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบ้านรักไทยและต้นไม้รูปหัวใจที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นเองครับ
4: โยนหมอกหายแล้วอุ้ยตะวันส่ง
5: เออหมอกแล้ว
6: แสงสวยเลย
7: ตุ้มชี้ให้แม่ดูวิวป่าไม้และภูเขาหมอกตรงเบื้องหน้า
3: ดูท่าทางคุณแม่และตุ้มจะชอบมากเลยนะครับเนี่ยเป็นภาพความประทับใจที่ดูอบอุ่นและน่ารักมากๆเลยครับ
7: ตุ้มและแม่เดินบนจุดชมวิวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
5: โอ้สวยมากครับ
1: ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่มาที่นี่เคยมา
5: ก็ดี
1: ก็ตั้งใจให้แม่มาดูชมวิวด้วย
7: ตุ้มพาแม่มานั่งที่เก้าอี้โครงสีขาว
1: แม่ดูภูเขาดิ
5: โอ้สวย
1: สวยผมเป็นไง
5: มันหมอกหรือควันเนี่ย
1: หมอกปกติแม่เคยมาดูนี้บ่อยนะ
5: ไม่เคย
1: แต่ก็ไม่เคยมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เดินผ่านแม่นะที่นี
5: ่
1: แม่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่เห็นผมได้โชว์ความสามารถต่างๆเหมือนแบบที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะรู้สึกยังไงบ้าง
5: เอาจริงๆก็มันก็ปกตินี่แหละมันก็ดีใจว่าลูกชนะได้ที่หนึ่งในเมื่ออยากไปอยากเป็นอยากชนะหนูก็ได้มาหมดแล้วนี่จริงป่ะ
1: ครับ
5: แต่จริงๆก็ดีใจเพราะว่าเขาตั้งใจของเขาเองเนาะตั้งใจอยากจะไปเราก็โอเคไปก็คือไปแต่จริงๆทิ้งกันไม่ได้ต้องไปเป็นเพื่อนตลอด
1: ก็วันนี้ก็เริ่มต้นใหม่ก็พาแม่มาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆเชื่อว่าอนาคตชีวิตของเราก็จะไปในทางที่ดีขึ้นอยากจะเป็นกำลังใจให้แม่เพราะผมรู้สึกว่าแม่กับพ่อก็ไม่เหลือใครแล้วก็มีแต่ผมที่แบบเหมือนจะเป็นเสาหลักผมคิดว่าในอดีตเขาคิดว่าผมอาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้หรือว่าอาจจะคิดว่าผมอาจจะไม่ทำอะไรได้เองมากเพราะว่าผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านบททดสอบในชีวิตต่างๆผมเชื่อว่าชีวิตของเรามันมีอุปสรรคก็จริงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราเติบโตมากขึ้นทางด้านความคิดและพฤติกรรมของเราให้เราเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าผมได้พิสูจน์ได้หลายคนได้เห็นว่าผมสามารถที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ทำงานได้แต่ว่าดูแลแม่ได้อย่างเงี้ย
5: ก็รู้สึกดีเนาะก็รู้ว่าลูกกระตันยูแต่ก็มันพูดไม่ออกอ่ะพอเห็นการกระทำแล้วมันก็พูดไม่ออกมันก็ดีดีนะไม่เคยมาสักทีเนาะ มันสวยดีเหมือนกันไม่เคยเที่ยวไหนแล้ว
7: ขึ้นข้อความทำไมตุ้มเลือกมาทำกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่
1: ก็ที่ผมอยากพาแม่มาที่นี่คือว่า อยากให้มาชมบรรยากาศผ่อนคลายความคิดต่างๆส่วนตัวก็ชอบบรรยากาศแบบร่มรื่นสงบแบบนี้ครับอยากมาดูไว้มากกว่าไม่ชอบในที่แบบพลาดหรือคนเยอะเท่าไหร่ชอบแบบนั่งเงียบๆสงบเงียบก็อยากให้แม่มาบ้าง
7: ขึ้นข้อความพอได้มาชมธรรมชาติอันเงียบสงบแล้วรู้สึกอย่างไร
1: หลังจากมาได้มาที่นี่ก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นไปตามที่ผมคิดก็คือว่ามันสงบดีแล้วก็เงียบดูบรรยากาศร่มรื่นแบบเต็มไปด้วยสีเขียวสดอุ่นแล้วก็ได้เห็นหมอกด้วยแล้วก็จะมาจะได้เห็นเพราะว่าเรามาถึงก็ต้องเกือบ8 โมงก็ยังมีหมอกให้เราเห็นนิดนึงก็รู้สึกประทับใจได้มากที่ได้มาที่นี่ครับรู้สึกสดชื่นแบบปกติแต่ในเมืองที่ทำงานเนี่ยมันผมรู้สึกวุ่นวายก็ไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่แต่มาที่นี่มันเงียบดีครับก็อยากจะนั่งเงียบสงบเตือนดูได้เลยก็มาที่นี่ครับเราจะเห็นว่าที่นี่เขาจะมีต้นไม้รูปหัวใจใช่ไหมทำให้เป็นรูปหัวใจมันก็มีทำหัวใจด้วยนี่ต้องขอมือ
7: ภาพถ่ายตุ้มและแม่ยกแขนมาประจบกันคล้ายรูปหัวใจ
6: เป็นดูซีรีส์บ่อย
1: ดูแม่บอกติดหนัง
6: ติดหนังแบบนี้รู้ใจ
7: ในสตูดิ
8: โ
7: อ
8: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: คลิปนี้คิดเองหรือว่าทีมงานคิดให้
1: จริงๆผมก็ทีมงานถามว่าอยากไปไหนแต่ผมอะอยากไปที่สงบแบบนี้ครับก็เลยอยากพาแม่ไปแบบไปสูดบรรยากาศสงบไม่ต้องแบบผ่อนคลายไม่ต้องเครียดมากครับ
0: แล้วเคยถามเข่าแม่ก่อนหรือเปล่า
1: แม่ก็เดินไม่ค่อยไหวแม่ก็ลูกทำได้ครับก็เลยมาที่นี่ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอบอุ่นหัวใจนะครับดูแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกคนหนึ่งนั่นก็คือคนเป็นแม่ถ้าจำกันได้เวลาคุณตุ้มมาถ่ายรายการกับเรานะน้องบุญจำได้ไหม
9: จำได้ค่ะ
0: คุณแม่จะต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไฟเนาะจากพิษณุโลกเข้ามาที่กรุงเทพในสตูของเรานั่งรอจนอัดรายการเสร็จกันข้ามเลยต้องบอกว่านี่คือสุดยอดหญิงแกร่งจริงๆ
1: ครับ
9: พี่ตุ้มชอบที่นี่ไหมคะ
0: ชอบไหมครับที่นี
1: ่โอ้ชอบมากมากนี่น้องบุญกับพี่บอยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรสงบไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายแล้วแม่ผมก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันก็เลยพามาที่นี่ครับก็ได้ดูบรรยากาศใหม่ๆที่ผมก็ไม่เคยไปแม่ก็ไม่เคยไปก็ได้แบ่งปันความรู้สึกต่างๆก็ได้รับรู้ความรู้สึกแม่มากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่าอยากจะดูแลแม่เงี้ยตลอดไปก็รู้สึกขอบคุณรายการนี้มากๆครับรายการสื่อย้อนมาสื่อที่ชั้น2ที่ให้โอกาสผมได้มาที่นี่ครับได้มีโอกาสแชร์เรื่องราวกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่ให้คนพิการอย่างผมเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพต่างๆขอสุขขอบคุณมากครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นรายการมีประโยชน์ด้วยครับคนพิการได้รับความรู้เรื่องของสิทธิคนพิการต่างๆแล้วก็การดูผ่านสื่อเพื่อที่คนพิการอย่างเราเนี่ยจะไม่ต้องได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างง่ายๆก็รู้สึกขอบคุณรายการนี้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยครับที่ให้โอกาสสนับสนุนรายการนี้ได้อย่างดีขอบคุณมากครับ
0: ครับผมเรายินดีนะฮะเราอยากจะเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการดึงศักยภาพแล้วก็พัฒนาคนพิการไทยของเราให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับผมและครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดูแชมป์คนหูหนวกกับคนตาบอดกันหน่อยนะครับว่าเขาไปทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไหนอย่างไรกันบ้างติดตามกันให้ได้นั้นเลยนะครับสัปดาห์หน้าเวลา10:30 นพบกันทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
7: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัท
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไล สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อ The Red Book of Manifest นะครับเขียนโดยคุณคิดมากถ้าใครติดตาม Nopadon Story มาตลอดนะก็ต้องทราบเลยว่าผมเป็นแฟนคลับ FC คุณคิดมากนะติดตามหนังสือมาหลายเล่มเล่มล่าสุดก่อนเล่มนี้ชื่อ The Black Book of Manifest ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีติดอันดับ1มันยาวนานมากๆนะผมก็ชอบผลงานคุณคิดมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะ The Black Book of Manifest ก็ชอบนะ The Red Book of Manifest ก็เพิ่งออกมานะเข้าใจว่ายังไม่มีวางจำหน่ายด้วยซ้ำนะณวันที่ผมอัดนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่กรุณาส่งหนังสือมาให้อ่านก่อนอ่านวันแรกจริงๆผมได้หนังสือตอนเย็นวันนึงนะน่าจะ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็หยิบมาอ่านเลยแล้วก็เพอมันติดช่วงนอนนะแล้วอีกวันนึงก็อ่านจนจบเลยคือเรียกว่าไม่มีหนังสืออื่นมาขั้นนะชอบมากนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดมาถึง22ข้อก็คิดว่า1ตอนน่าจะรีวิวจบเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อที่1เนาะคำพูดที่เราใช้กับตัวเองบ่อยที่สุดเนี่ยมักจะเป็นความจริงในชีวิตเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Red Book of Manifest เนี่ยเขาจะพูดถึงคือมันมีชื่อไทยคือวาจาประกาศิตมันเหมือน affirmation น่ะผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเช่นคำพูดที่เราใช้กับตัวเองเช่นฉันมันเป็นคนที่ล้มเหลวฉันมันเป็นคนที่ล้มเหลวเราชอบพูดแบบนี้อยู่ในหัวนะเราอาจจะไม่ได้พูดออกมาดังๆหรอกฉันมันไม่ได้เรื่องฉันมันไม่ได้เรื่องถ้าเราพูดแบบนี้บ่อยเนี่ยเราจะเป็นคนไม่ได้เรื่องอ้าวอาจารย์ทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเอาคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วกันนะเราจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลึกลับที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เอาความเห็นผมอย่างที่ผมเคยพูดนะเรื่องพวกเกี่ยวข้องกับ manifest เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อแล้วผมสามารถอธิบายตัวเองได้โดยใช้วิทยาศาสตร์ด้วยผมไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้นะต้องพูดก่อนแต่ว่าตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรื่องอีกเรื่องนึงนะที่เขามีคำอธิบายทางสมองเลยนะครับแต่พอยต์ผมคือว่าคุณพูดกับว่าตัวเองคุณล้มเหลวเนี่ยถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าความคิดหรือจิตใต้สำนึกคุณคิดว่าคุณล้มเหลวอ่ะคุณจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆหรอกเพราะคุณรู้สึกว่าเปลืองแรงเปล่าทำไปก็ล้มเหลวพอคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเนี่ยโอกาสจะล้มเหลวมันจะเป็นไงฮะสูงครับแล้วมันก็เป็นการย้ำเตือนบอกเห็นไม่ล่าเราล้มเหลวเห็นไม่ล่าเราล้มเหลวกับกันถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จถามว่าจิตใจคุณจะรู้สึกยังไงเวลาต่างกันไหมถ้าเทียบกับการที่เราพูดว่าเราล้มเหลวเราล้มเหลวจิตใจจะต่างกันเลยใช่ไหมพอคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะมีพลังใจเมื่อคุณมีพลังใจปุ๊บคุณจะกล้าหรือมีข้อมีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆกล้าลงมือทำถามว่าคนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าปะก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าถูกไหมที่คนคนนี้จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังคำพูดที่เราใช้กับตัวเองนะครับข้อ2ครับยิ่งพูดเรื่องลบมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดึงดูดเรื่องลบเข้ามาในชีวิตมากเท่านั้นก็หลักการเดียวกันฮะถ้าวันๆคุณอ่านแต่ข่าวดราม่าเนาะพูดแต่เรื่องลบทำไมชีวิตมันแย่อย่างนี้ทำไมคนรอบข้างมันไม่ดีทำไมทุกอย่างมันแย่ถามว่าความรู้สึกคุณเป็นไงก่อนอย่างแรกคือคุณก็จะหงุดหงิดโกรธเซ็งหมดหวังแล้วคุณคิดว่าคนที่มีความรู้สึกแบบนี้จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตไหมจะแบบนั่งคิดอะไรดีๆหรือว่าจะทำอะไรดีๆไม่ยากเนาะมันก็กลายเป็นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยืนยันเนี่ยเห็นไหมออกไปก็เจอรถติดอีกแล้วออกไปก็จะเจอคนพูดไม่ดีแล้วทั้งจริงคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆแต่คุณมองข้ามได้ง่ายมากมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งคิดหรือพูดเรื่องลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดเรื่องลบเข้ามามากเท่านั้นข้อ3สิ่งที่ควบคุมชีวิตเราเนี่ย 5% เป็นเรื่องของจิตสำนึกนะเราอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่เชื่อไหมครับว่า 95% คือจิตใต้สำนึกเราที่เราทำทุกอย่างในชีวิตเรา 95% มาจากสิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกมันทำโดยออโตเมติกทำโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นคุณเดินเนี่ยคุณไม่เคยมีจิตสำนึกว่าเดี๋ยวเท้าซ้ายต้องลงก่อนแล้วค่อยสลับเป็นเท้าขวาแล้วเสร็จแล้วเท้าซ้ายคุณจะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั้นคุณก็เดินตามออโตเมติก แต่นั่นน่ะคือชีวิตคุณนะที่คุณกำลังทำหรือฟังพอดแคสต์เนี้ยก็ออโตเมติกนะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญหัวใจสำคัญคือเอาสิ่งดีๆเข้าจิตใต้สำนึกเราครับเพราะนั้นเขาถึงพยายามให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีคำพูดที่ใช้กับตัวเองก็เป็นคำพูดเชิงบวกเพราะมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกถ้า data มันดีอ่ะผลลัพธ์มันจะดีไงคือคุณปลูกต้นไม้แบบคุณเอาเม็ดมะม่วงไปปลูกมันก็ต้องโตเป็นมะม่วงถูกไหมถ้าคุณเอาเมล็ดฝรั่งไปปลูกมันก็จะโตเป็นต้นฝรั่งถูกป่ะถ้าคุณปลูกสิ่งดีๆต้นไม้มันก็จะดีครับมันก็จะให้ผลที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดคุณปลูกเมล็ดที่มันแย่ๆเข้ามาในจิตใต้สำนึกอ่ะแล้วคุณหวังผลให้มันจะดีมันเหมือนปลูกฝรั่งแต่หวังผลให้เป็นชมพู่เป็นมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้ไง4ครับจิตสำนึกจะควบคุมจุดหมายครับเราอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตน่าจิตสำนึกคุณคิดได้แต่คุณจะไปตรงนั้นได้คุณต้องใช้จิตใต้สำนึกขับเคลื่อนครับก็อีกครั้งนะเราต้องเน้นเรื่องของสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเรานะครับข้อ5ครับเวลาคำแนะนำเวลาเขาทำ manifest ซึ่งเขาเรียกว่าจิตลิขิตเนี่ยนะในหนังสือของคุณนิ้วกลมไม่ใช่นิ้วกลมของคุณคิดมากเนี่ยเขาใช้คำว่าจิตลิขิตหรือ manifest เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือเขาเรียกว่า affirmation แต่จริงจะเรียกว่าคุณคิดมากไม่ได้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่คุณคิดมากใช้คำว่าวาจาประกาศิตผมอธิบายให้ฟังพูดสิ่งดีๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆคิดได้เมื่อไหร่ก็พูดเมื่อนั้นอะไรเงี้ยนะเขาจะมีวิธีการเช่นตอนเช้าเราจะท่องเลยว่าเราเป็นคนที่มีแต่คนรักสมมุตินะคุณอยากให้คนมารักคุณเยอะๆเนี่ยคุณจะท่องสิ่งดีๆพูดออกมาดังๆหน้ากระจกในห้องน้ำก็ได้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูด สิ่งดีๆในชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะมีคำพูดที่คุณต้องการอ่ะคราวนี้มีคนบอกว่าเนี่ย15นาทีนะวันหนึ่งอ่ะผมพูดตลอดไม่เห็นมีสิ่งดีๆเลยเพราะอะไรปะเพราะอีกเวลาที่เหลือ23ชั่วโมงครับคุณนั่งอ่านข่าวดราม่าแล้วคุณก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วคุณรู้สึกแย่เพราะนั้น15นาทีมันช่วยยากครับแปลว่าคุณพูดคุณท่องตอนเช้าเราเป็นแม่เหล็กดูดสิ่งดีๆระหว่างวันคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยฮะไม่ใช่ระหว่างวันไปอ่านแต่ข่าวดราม่าฮะระหว่างวันไปซุบซิบนินทาชาวบ้านระหว่างวันไปกล่าวร้ายทะเลาะ กับคนอื่นถ้าคุณใช้เวลา23ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมีแต่ความคิดลบอ่ะ15นาทีมันไม่ช่วยไงหรือช่วยน้อยไงข้อ6ครับระวังเสียงในหัวของเราครับเพราะจิตใต้สำนึกจะฟังทุกคำที่เราพูดกับตัวเองแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นความจริงฮะเพราะนั้นระวังฮะเราพูดอยู่ตอนเช้าเราจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ตอนพูดอยู่เนี่ยใจคิดไปเรื่องคนนี้เลวอ่ะไม่ได้เรื่องเลยนะคนนี้ก็ไม่ไหวโอ๊ยหงุดหงิดจังเลยแต่คุณปากคุณพูดนะดูสิ่งดีๆในชีวิตเสียงที่พูดออกมาเนี่ยสู้เสียงในหัวไม่ได้ฮะเสียงในหัวมันบอกว่างี่เง่าไม่ได้เรื่องฉันเป็นคนล้มเหลวคุณจะพูดยังไงก็ตามนะผมเป็นคนสำเร็จแต่ใจคิดฉันเป็นคนล้มเหลวต่างหากล่ะถ้าคิดอย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกฟังคำที่เราพูดกับตัวเองนะครับเขาก็จะต่อไปก็ล้มเหลวแล้วก็เนี่ยท่องทุกวันเลยสำเร็จไม่เห็นสำเร็จเพราะใจคุณไม่ได้คิดว่าคุณสำเร็จไงใจคุณคิดว่าคุณล้มเหลวไงข้อ7เราจะเป็นนายของจิตใจจากการเฝ้ามองความคิดของเราด้วยรอยยิ้มและใจที่สงบคือบางคนบอกอาจารย์มันห้ามไม่ได้มันคิดลบอ่ะอาจารย์เห็นหงุดหงิดอ่ะให้เรามองว่านี่ไงความคิดที่หงุดหงิดเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะเข้ามาในสมองเราแล้วนะเข้ามาในความคิดเราแล้วนะถ้าเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นฮะเป็นนายแล้วเราจะควบคุมมันได้ครับข้อ8ครับเลิกใช้ความทุกข์มาเป็นจุดขายของตัวเราเองคุณคิดมากมีเคสเยอะมากนะครับในนั้นจะเล่าให้ฟังแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนใดๆนะเขาก็เล่าเป็นเคสให้ฟังว่าบางคนเนี่ยที่ยังเป็นทุกข์อยู่บอกเนี่ยท่องอยู่ทุกวันเลยว่าเราเป็นคนดึงดูดความสุขไม่เห็นมีเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาชอบใช้ความทุกข์เป็นจุดขายครับเป็นจุดขายยังไงเวลาไปเจอเพื่อนเธอฉันเนี่ยชีวิตฉันมันแย่มากเลยแล้วเพื่อนก็ฟังแล้วแกน่าสงสารเลยเนอะแกน่าเห็นใจจังใช่ฉันอย่างงู้นอย่างงี้ คือต้องการดึงดูดความสนใจจากเพื่อนโดยที่ไม่รู้วิธีการก็เลยเอาความทุกข์ตัวเองมาเล่าครับแล้วเพื่อนก็รู้สึกสงสารเพื่อนก็ให้กำลังใจกันก็เหมือนเต็มอิ่มกลับบ้านแต่ถ้าเกิดคุณยังทำแบบนี้อยู่ก็จะเจอแต่ความทุกข์เพราะว่าจิตของคุณคิดแต่เรื่องทุกข์วันนี้จะเล่าเรื่องทุกข์อะไรให้เพื่อนฟังบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกใช้ความทุกข์เป็นจุดขายครับคุณคิดมากก็แนะนำคนคนนี้ไปบอกว่าเวลาเจอกับเพื่อนห้ามบ่นห้ามเอาเรื่องมาเล่าห้ามเอาเรื่องที่แย่ๆมาคุยเอาเรื่องดีๆเขาบอกใหม่ๆอึดอัดมากนะเพราะว่าอยากจะเล่าแต่เรื่องแย่ๆครับคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่คนนี้หลอกเราคนนี้โกหกอยากจะเล่าแต่เรื่องพวกเนี้ยคุณคิดมากบอกหยุดโอ้โหคืออึดอัดมากไม่มีจุดขายเลยไงไม่มีเรื่องคุยละเพราะว่าชีวิตมีแต่ก่อนมีแต่คุยเรื่องแย่ๆแต่พอสักพักพอเขาเปลี่ยนมาคุยเรื่องดีๆฮะเจอคนดีชีวิตเปลี่ยนเลยฮะชีวิตดีเลยฮะเพราะฉะนั้นเลิกใช้ความทุกข์มาปล่อยของมาเล่าให้คนอื่นฟังมาเป็นจุดขายของตัวเรานะครับข้อ9ครับการเห็นคุณค่าของตัวเราคือการตระหนักว่าเรามีคุณค่าโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นนั้นผมเห็นคุณค่าของตัวผมเนี่ยมันคืออะไรรู้ป่ะคือเราไม่ต้องบอกใครว่าเราดีแค่ไหนฮะการเห็นคุณค่าของตัวเราคือเรารู้ด้วยตัวเราเองครับไม่ต้องไปเขียนบอกไม่ต้องไปโชว์ใครว่าเราดีเรารู้แค่นั้นเองครับข้อ10ครับเวลาจำลองภาพในฝันเนี่ยให้เราจำลองว่าประหนึ่งเราได้สัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วจริงๆจะทำให้เรามีโอกาสได้สิ่งนั้นมากขึ้นมีคนบอกว่าเนี่ยติดภาพบ้านในฝันไว้ไม่เห็นได้บ้านอันนั้นเลยเพราะความรู้สึกคุณยังไม่มาให้คุณนึกภาพว่าคุณไปนั่งอยู่หน้าบ้านลมโชยเสร็จแล้วมองออกไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากเจอเช่นสวนดอกไม้เจอแม่น้ำนะหมาวิ่งอยู่หน้าบ้านมีสนามหญ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากมีอ่ะแล้วความรู้สึกอ่ะให้คุณมีความรู้สึกพร้อมกับการมองรูปภาพนั้นอันนั้นอ่ะจะมีโอกาสที่เราจะได้ครับ11เวลาเราทำจิตลิขิตที่เรียก manifest นะครับ manifestation หรือ manifest เนี่ยเรื่องเงินนะคือบางคนชอบบอกเราอยากได้เงินเดือนเดือนละ1ล้านแค่นั้นยังไม่พอให้ใส่ความรู้สึกเลยว่าคุณได้เงินเดือนเดือนละ1ล้านหรือรายได้เดือนละ1ล้านแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงมันเป็นความรู้สึกเต็มอิ่มความรู้สึกแบบปลาปลื้มความรู้สึกโล่งสบายให้คุณมีความรู้สึกที่เวลาทำจิตลิขิตหรือ manifest นะครับ12ครับเขาบอกว่าระวังคำว่าไม่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการเราจะยิ่งโฟกัสสิ่งนั้นเช่นฉันไม่ต้องการความจนหัวสมองจะคิดถึงเรื่องแต่ภาพเราจนเนี่ยมันก็จะดึงดูดความจนเข้ามาฮะเพราะนั้นแทนที่บอกว่าไม่ต้องการความจนให้เราพูดว่าเราอยากรวยไม่ใช่คำว่าอยากด้วยเรารวยแล้วนะเรารวยแล้วเดี๋ยวพูดถึงข้อนี้ต่อไปเนาะเพราะนั้นอย่าใช้คำว่าไม่ในการ manifest นะครับในการทำจิตลิขิตมาดูข้อถัดไปนะครับ13ครับเวลาใช้วาจาประกาศสิทธิ์ที่พูดออกมาเนี่ยอย่าใช้คำว่าเมื่อกี้บอกห้ามใช้คำว่าไม่นะไม่จนไม่เอานะใช้คำว่ารวยแล้วอย่าใช้คำว่าจะหรือคำว่าอยากเช่นฉันจะรวยหรือฉันอยากรวยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคำว่าจะรวยหรืออยากรวยแปลว่าสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงเราจะรู้สึกขาดแคลนรู้สึกรอคอยฉันจะรวยแต่เมื่อไหร่มันจะรวยนะฉันอยากรวยแปลว่าฉันไม่รวยคำพูดสำคัญนะเราต้องบอกฉันรวยแล้วฉันเป็นคนรวยแล้วใส่ความรู้สึกรวยเข้าไปเลยว่าเป็นคนรวยมันโล่งสบายอย่างนี้นี่เองเสร็จแล้วเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำหรับผมนะมันไม่ใช่เรื่องแบบอธิบายไม่ได้ผมว่ามันยกระดับจิตใจอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าพอจิตใจเรารู้สึกดีอ่ะเราจะทำอะไรได้ดีอ่ะผมขั้นตกเรื่องตรงนี้ไว้ผมจะยกตัวอย่างอันนึงที่ผมรู้สึกเลยผมเล่นกีฬาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมจะต้องตีให้ได้แบบนี้ผมจะตีแบบนั้นไม่ได้ครับผมอยากชนะผมไม่อยากแพ้ถ้าเมื่อมีคำพวกนี้เข้ามานะเกรงเครียดแล้วตีไม่ดีเลยเวลาผมเล่นพิกเกอร์บอลนะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันแบบผมชนะแล้วทั้งที่ยังไม่ชนะนะมันจะเบาอ่ะมันจะแบบเล่นได้อ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะรูปมันจะดีผมไม่ได้บอกคิดแบบนี้ผมจะชนะตลอดนะเพราะว่ามันคงไม่ง่ายแบบนั้นแต่ถึงชนะถึงแพ้ผมก็จะแฮปปี้แล้วมันจะเป็นการเล่นที่มันดีมากๆครับโอกาสชนะจะเยอะขึ้นเอางี้ดีกว่าข้อ14ครับ แทนที่จะคิดว่าเราขาดอะไรครับให้เรามองว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆเหล่านั้นแล้วเมื่อกี้เหมือนกันเลยอยากได้บ้านสวยๆให้เรามองว่าเราคู่ควรแล้วก็คิดถึงความรู้สึกว่าเราได้บ้านสวยๆเราจะรู้สึกยังไงมันมาพร้อมความรู้สึกอย่าคิดว่าโอ้ตอนนี้เราบ้านเราแย่นะมันอยากได้บ้านแบบนั้นขาดแคลนไม่มีทางได้มั้งอะไรเงี้ยคิดแบบนี้จะไม่เวิร์ก15นี้ก็สำคัญนะครับบอกกับตัวเองทุกวันว่าเรารักและภูมิใจในตัวเราเองมากๆจริงๆเป็นคำพูดที่มันมีความหมายมากๆนะครับผมพูดกับลูกๆนะว่าพ่อภูมิใจในตัวหนูทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะผลสอบจะยังไงและไม่เกี่ยวเลยพ่อภูมิใจในตัวหนูเพราะผมคิดว่าคำพูดนี้มีความหมายกับเขานะแต่พูดกับตัวเองบ้างนะครับว่าเรารักแล้วเราภูมิใจกับตัวเราเองมากๆพูดหน้ากระจกตอนเช้าตอนเย็นตอนก่อนนอนก็ได้ครับ16ครับให้เรานึกถึงและเขียนวาจาประกาศสิทธิ์ลงในสมุดหรือกระดาษอ่ะอันนี้เป็นสูตรนะลองทำดูอันที่คุณอยากได้ที่สุดแต่อย่าใช้คำว่าอยากนะให้อย่างที่บอกสมมุติว่าจะมีรายได้เดือนละ1ล้านเขียนเลยฉันเป็นคนที่ดึงดูดรายได้เดือนละ1ล้านซึ่งจะทำให้ฉันรู้สึกเบาสบายมีอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยเขียนนะ3ครั้งตอนเช้า6ครั้งตอนกลางวัน9ครั้งก่อนนอนทำต่อเนื่อง33วันก็มาจากหนังสือคุณคิดมากครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายเลยนี่17ให้เราทบทวนวาจาประกาศสิทธิ์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสมมุติว่าเราอยากจะไปซื้อรถสปอร์ตฉันจะเป็นคนที่มีรายได้ไม่ใช่จะฉันเป็นคนที่มีรายได้เดือนละ1ล้านหรือฉันดึงดูดรายได้เดือนละ1ล้านใช่ไหมเนี่ยซื้อรถสปอร์ตเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันขัดกับวาจาประกาศสิทธิ์เราหรือเปล่าการซื้อรถสปอร์ตมันไม่ได้ทำให้เกิดรายได้เดือนละ1ล้านนี่นะมันเป็นค่าใช้จ่ายชัดๆอะไรเงี้ยเราอาจจะหยุดการตัดสินใจนั้นก็ได้18ครับการรักตัวเองไม่ใช่การหลงตัวเองหรือการเห็นแก่ตัวนะครับแต่คือการเคารพตัวเองแล้วรู้ว่าเราสมบูรณ์แบบในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะว่าผมลดน้ำหนักมาหลายปีแต่ผมรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยทำไมตัวเองอ้วนแบบนี้ถ่ายรูปก็ไม่อยากถ่ายอะไรเงี้ยแต่วันนึงผมเริ่มรู้สึกกลับกันว่าเอ้ยผมก็ดีอย่างที่ผมเป็นน่ะถึงจะอ้วนผมก็รู้สึกดีกับตัวเองเชื่อไหมปีนั้นน้ำหนักลด14โลลดแบบเฮลตี้ด้วยนะทั้งที่ผมก็พยายามเหมือนเดิมแต่มันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมีอะไรมาเติมเต็มไม่ใช่ว่าเราจะหยุดพัฒนาตัวเองนะผมก็ยังลดน้ำหนักออกกำลังกายนะแต่มันเคารพตัวเองเรารู้สึกว่าก็นี่ก็เป็นตัวเรานะปัจจุบันผมก็รักตัวเองมากๆนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือหลงตัวเองไปเที่ยวเกทับคนอื่นว่าฉันหลอกกว่าแกเลยไม่มีอะไม่มี19ครับอย่ารอให้มีความสุขก่อนแล้วค่อยขอบคุณครับความรู้สึกขอบคุณต่างหากที่จะทำให้เราไปพบความสุขข้อนี้ก็พูดกันหลายรอบแล้วเนาะก็อาจจะไม่อยากพูดซ้ำเมื่อเขียนแก๊สที่จุดเจอเนาะหนังสือเล่มนี้ก็พูดนะเขียนขอบคุณทุกวันครับข้อ20เนี่ยเป็นการอธิบายคำว่าจิตลิขิตหรือ manifestation ชัดเจนมากคือมันคือการเป็นไม่ใช่การขอขอให้เรารวยฉันอยากรวยวันหนึ่งฉันจะรวยทำยังไงให้ฉันรวยไม่ใช่ manifest คือฉันเป็นคนรวยแล้วจามันหลอกตัวเองนี่ว่าอ่ะสมมุตินะถ้าจะตีความไม่หลอกตัวเองก็หลอกก็ได้ครับถ้าหลอกแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยนี่แต่อย่างน้อยๆ นะตอนที่ผมคิดว่าผมเป็นคนรวยแล้วผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วผมเป็นคนที่ทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วเนี่ยจิตใจมันเบาสบายครับแล้วมันจะเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาครับลองทำดูครับไม่เสียหายเลยจันทำแล้วไม่เห็นเวิร์กก็เลิกไงผมก็พูดได้แบบนี้มันไม่มีใครต้องมาแบบทำแล้วไม่เวิร์กแล้วเสร็จแล้วคุณต้องจ่าย10ล้านอะไรเงี้ยมันนี่มีไง21ครับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดก็คือคนที่รับสายโทรศัพท์เราตอน 3:00 โดยที่เราไม่มีอะไรตอบแทนเขาเลยถ้าใครมีคนแบบนั้นอยู่นะขอบคุณคนนั้นให้มากๆครับรักคนนั้นให้มากๆครับและ22นะครับยาวแต่ถามว่าทำไมเราไม่ถึงเป้าที่อาจารย์เนี่ยพูดแมนิเฟสต์มาตั้งตลอดเลยจิตลิขิตอะไรของอาจารย์เนี่ยพูดมาเป็นปีแล้วถ้าคุณยังคิดแบบนี้ยังมีความคิดลบเต็มจิตใต้สำนึกคุณเลยนะครับให้เราดูว่าเราเดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้วแต่ก่อนคุณรู้สึกยังไงตอนนี้คุณต้องรู้สึกดีขึ้นแล้วแหละถูกไหมก็เป็น22ข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ The Red Book of Manifest ของคุณคิดมากนะครับ ตอนที่พอดแคสต์ผมอาจเข้าใจว่ายังไม่วางจำหน่ายแต่เร็วๆนี้แน่นอนนะไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รู้จักบี้ถ่ายบักขนมพื้นเมืองภูเก็ตของชาวเปรานากันคว้าแชมป์อาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเดือดร้อนเทส2569บี้ถ่ายบักหรือผีตายหวากขนมที่ใกล้จะเลือนหายกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตและพูดถึงอีกครั้งด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสามารถคว้ารางวัล Popular Award 2026จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นไปครองได้อย่างภาคภูมิโดยบี้ถ่ายบักเป็นขนมพื้นเมืองกลุ่มปุ้นเตโก้ยของชาวเปรานากันสะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและมาลายูซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมเปรานากันในภูเก็ตมะละกาปีนังและสิงคโปร์บี้ถ่ายบักเป็นขนมหวานคล้ายลอดช่องที่นำแป้งข้าวเจ้านวดน้ำอุ่นแบ่งสีขาวและสีแดงสีมงคลของชาวจีนกดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจัดจนสุกลอยแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มหนึบเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสรสชาติหวานเย็นชื่นใจเหมาะสำหรับอากาศที่ภูเก็ตแบบสุดโดยทุกวันนี้บี้ถ่ายบักหารับประทานไม่ได้ง่ายนักเพราะกรรมวิธีการทำต้องอาศัยทั้งความประณีตและความชำนาญแต่ยังสามารถหารับประทานได้ตามชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตบริเวณถนนหน้าโรงเรียนพิบูลสวัสดิ์ตลาดเช้าฉำฉาตามร้านขายขนมสดในช่วงเช้ารวมถึงงานเทศกาลบางโอกาสโดยบี้ถ่ายบักอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาอาหารของจังหวัดภูเก็ตที่บอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปรานากันพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของภูเก็ตในฐานะ UNESCO Creative City of Gastronomy สู่คนรุ่นใหม่สำหรับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตครั้งหน้าอย่าลืมมาลองชิมบี้ถ่ายบักหรือผีตายหวากคุณอาจได้พ้นพบอีกหนึ่งรสชาติของภูเก็ต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนานแทร็กที่187

0: ั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นเกิดก็นำเดินลงเนินใต้ไต่ไปตามขอบทางอันสูงชันแล้วก็มาถึงตะพักหินบริเวณหนึ่งอุดมไปด้วยหน่อหินล้วนเมื่อระพินฉายไฟปราดออกไปก็เลยเห็นสองพรานอาวุโสอันเปรียบเสมือนแขนขวาและซ้ายของเขาพากันนั่งจับเจ้าอยู่ใต้เพิงหินที่ชะโงกเป็นหลังคาออกมาทั้งสองพรานมือดีพอมองเห็นลำแสงไฟฉายก็พากันถลันลุกขึ้นยืนทันทีแต่ก็ดูจะยืนนิ่งซึมกระทือโดยไม่ได้ปริปากคำใดออกมาทั้งสิ้นจนกระทั่งรพินเข้าถึงตัวเขาเองก็ยังไม่เอ่ยคำใดในขณะนี้แต่ส่องไปตรวจดูหน้าและร่างกายของคนทั้งสองเพื่อรู้ว่าเป็นบุญคำกระจันแน่ไม่ผิดตัวไปทั้งสองขมุกขมอมฝุ่นเต็มตัวท่าทางอิบัดอิโรยเต็มทนเสื้อผ้ารุ่งริ่งและหน้าซีดเหมือนผีมีรอยถลอกปอกเปิงแทบทั้งตัวแต่ก็ดูว่าไม่มีอะไรสาหัสมากไปกว่าความหวาดหวั่นตกใจกายทั้งสองสั่นอยู่ริกๆจะเกิดจากความหนาวเย็นของอากาศหรือเพราะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไม่อาจทราบได้เอาล่ะบุญคำจันตั้งสติให้ดีซะก่อนค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรทั้งสิ้นนั่งลงระพินพยายามบังคับเสียงพูดของตนเองให้ฟังดูเป็นธรรมดาที่สุดทั้งที่หัวใจร้อนแทบระเบิดบุญคำกระจันค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งแปะลงกับพื้นตามเดิมระพินสอดมือเข้าไปในเป้หลังยังไม่พูดอะไรต่อแต่งัดเอากระติกแบรนดีออกมาส่งให้ทั้งสองตะครุบเอาไปดื่มอย่างกระหายคนละหลายอึกเหมือนจะเป็นการดับความรู้สึกอันวุ่นวายใจอยู่ในขณะนี้แล้วระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ป้ายแขนเช็ดริมฝีปากพอดีกรีของแอลกอฮอล์เริ่มร้อนว่าไปทุกเส้นเลือดอาการของสมุนซ้ายขวาของเขาก็ดูจะดีขึ้นเล็กน้อย
1: นาย
0: เสียงแหบๆของตาเฒ่าบุญคำดังขึ้นเป็นครั้งแรก
1: บุญคำกระจันเสียใจจริงๆที่กลับไม่นายเห็นกันเพียงสองคนเท่านั้นแล้วก็ยังไม่กล้าโผล่เข้าไปในแคมป์ให้ใครเห็นก่อนบุญคำเสียใจ
0: แกพูดได้เพียงแค่นั้นแล้วก็หมายความตามนั้นจริงๆจากสีหน้าอาการสีหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ระพินตบไหล่พรานของเขาหนักๆแล้วว่าไม่ต้องกลัวว่าฉันจะว่าอะไรทั้งนั้นนะฉันต้องการรู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงไหนลองค่อยๆเล่าไปสิแล้วนี่มาถึงที่นี่กันตั้งแต่เมื่อไหร่
1: จันกับพี่คำมาถึงที่นี่สักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นาย
0: จันเป็นคนบอกขึ้นน้ำเสียงเครือสั่นเช่นกัน
1: ก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีไม่กล้าเข้าไปพบนายกับนายห้างพวกนั้นนั่งหนาวกันอยู่ตรงนี้แล้วพี่คำก็บอกว่าไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้นอกจากจะต้องไปแอบตามนายมาจันถึงได้ย่องเข้าไปใกล้ปางพักแล้วก็เป่าสัญญาณใบไม้เรียกไอ้เกิดนายจะตีจะด่าจะฆ่าจะแกงยังไงก็ยอมแล้วไม่รู้จะทำยังไงถูกจันกับพี่คำพยายามกันเต็มที่แล้วนาย
0: ค่อยๆเล่าจันลำดับภาพไปให้ดีไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตีด่าฆ่าแกงอะไรหรอกถึงยังไงเหลือรอดมาได้สองคนก็ยังดีกว่าหายไปสมุด4คนโดยไม่รู้ข่าวอะไรเลยว่าไปละเอียดที่สุดฉันกับพวกเจ้านายและพวกเราทุกคนน่ะเป็นห่วงจนบอกไม่ถูกแทบจะไม่มีใครหลับใครนอนกันเลยอ่ะนะ
1: เองก็เล่าไปไอ้จันกูน่ะพูดอะไรไม่ถูกละ
0: ตาเฒ่าบุญคำหันไปบอกกับมือรองฉวยกระติกแบรนดีไปซัดซะอีกอึกใหญ่แล้วนั่งกุมขมับหลับตานิ่งระพินไม่เคยเห็นลักษณะของบุญคำท้อแท้ผิดหวังเหมือนครั้งนี้เลยในชีวิตแกร่งกระด้างผจญภัยร่วมกับเขามาทุกป่าทุกดงลักษณะของบุญคำขณะนี้เหมือนตัวเองอยากจะกลั้นใจตายซะรู้แล้วรู้รอดจนถึงขนาดเกิดต้องเข้าไปจับแขนและกระซิบพูดปลอบใจแกเพราะรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงแกร้องไห้อยู่ฮึดๆซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
1: เสียงพึมพำปนสะอื้นออกมาว่าน
2: ายไว้ใจกูแต่กูก็ทำพลาดจนได้ผีสางเทวดาเท่านั้นที่รู้ว่ากูกับไอ้จันพยายามจนสุดฝีมือแล้วกูรับปากกันนายไว้เป็นดิบเป็นดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรไปกูกับไอ้จันก็จะไม่โผล่ไม่นายเห็นอีกแต่นี่กูกับไอ้จันก็ยังหน้าด้านมา
1: ทำใจดีๆไว้ลุงคำอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปเลยนายท่านจะต้องรู้อะไรดีๆที่สุดอะไม่โทษลุงคำกันนะจันโดยไม่มีเหตุมีผลหรอกเกิดกระซิบปลอบเสียงตาเท่ารำพันต่อไปว่า
2: ตั้งแต่ไอ้ภูเขานรกน่ะมันถล่มเหมือนจมอยู่ใต้แม่พระธรณีข้าวสักเม็ดน้ำสักหยดก็ไม่ตกถึงกระเพาะกูกับไอ้จันไหนจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตให้รอดไหนจะพยายามค้นหาไอ้หนุ่มอีสาวสองคนนั่นไอ้เกิดเอ้ยเลือดตากูแทบกระเด็นนี่ไม่ใช่ว่าพอรอดตัวกันมาได้สองคนก็ตรงมาที่นี่เลยเมื่อไหร่กูสองคนมุดถ้ำค้นหาอยู่ตั้ง 5-6 ชั่วโมงหาจนหมดแรงจนหมดหวังแล้วก็เลยต้องถอยก่อนยอมกลับมาให้นายกระทืบแล้วแกก็ร้องไห้ฮือๆสะอึกสะอื้นต่อไปเหมือนลูกหมาหน้าหนาวระพินชักรำคาญเต็มทีก็ตะหวาดเบาๆว่านี่หยุดพันนาสักทีตะคำถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องก็ลงนอนพักก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวปล่อยให้จันพูด
1: เฉียบขาดและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเสียงตะ

นายตอนนายพาพวกสามคนปีนขึ้นหน้าผานะจันกับพี่คำก็พาสองคนเดินเข้าซอกก็ชี้หมายนัดแนะกันให้รู้แล้วว่าจะต้องเดินมาถึงริมทางหน่อหินสามหน่อตรงนั้นจะเป็นโพรงถ้ำที่จะมุดเข้าไปได้แต่จะเป็นโพรงขวามือสุดทางซีกซ้ายของหน้าผาเพราะเป็นโพรงที่พี่ทำเคยเข้าไปหาเหล็กไหลมีทางทะลุออกได้สมุนทรายของเขาพูดเสียงหืดหืดอยู่เช่นนั้นระพินอัดบุหรี่เต็มปอดแล้วเม้มริมฝีปากแน่นพยักหน้าให้พูดต่อก็พูดบอกย้ำแล้วย้ำอีกนั่นนายแต่ทั้งนายทหารกับแหม่มคริสจะฟังหรือเปล่านะไม่รู้เห็นเดินคลอคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งอยู่ข้างหลังจันกับพี่คำต้องคอยเร่งให้เดินติดหลังมาใกล้ๆกันตลอดเวลาถึงงั้นแกทั้งสองคนก็ยังเดินเว้นระยะห่างไปประมาณ 4-5 วาเห็นจะได้ดูไม่สนใจหรือเชื่อว่าหินมันจะถล่มลงมาเลยจันกับพี่คำซะอีกทีนายขณะที่เดินไปขาสั่นตลอดเวลาคอยแงนดูข้างบนอยู่เรื่อยใจก็ภาวนาระวังว่าเมื่อไหร่มันจะหล่นลงใส่หัวสักอึดใจก่อนหน้าที่มันจะคลื่นลงมานั่นแหละจันได้ยินเสียงแหม่มคริสร้องจากลั่นตะโกนอะไรลงเลงเข้าใส่นายทหารแล้วก็ตรงเข้าไปทุบตีท่าทางจะโกรธจัดตอนนั้นนายทหารร้องเพลงฝรั่งอะไรก็ไม่รู้จันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนายทหารเชิดบุตรร้องเพลงและแหม่มคริสจะต้องเต้นเป็นงิ้วด้วยก็สาว่าแหม่มจะด่าอะไรใส่คะแนนไม่ทันดีเดียวก็ตอนนั้นแหละครับภูเขาเหนือหัวมันก็ถล่มลงมายังกับฟ้าแล่นชนดินจันกับพี่คำน่ะตกใจแทบเยี่ยวราดร้องตะโกนสุดเสียงให้หลบเข้าช่องที่หมายตาไว้ก่อนแล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังทุบกันนัวเนียนัวเนียห่างออกไปข้างหลังตั้งเกือบ10วาเห็นจะได้ไอ้ข้างบนก็คลึกลงมาแล้วยังกระหาฝนฝุ่นมันตลบลงมาบังก่อนแล้วเสียงพี่คำยังตะโกนเรียกนายทหารนายแหม่มแล้วก็วิ่งถลาออกไปจะรังตัวแต่ไม่ถึงครับนายก้อนหินเกือบเท่าครกตำน้ำพริกกระแทกไหล่พี่ครัมโครมเดียวขมำหน้าล้มลงกับพื้นหน้าฟาดหินยังโนปูอยู่นั่นแต่ไม่แตกเพราะหนังก็ดีจันเห็นท่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยฟ้าขาพี่คำได้กระชากถูลู่ถูกลางเข้าไปในโพรงคราวนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะนายเสียงมันดังครืนเหมือนโลกจะแตกโพรงถ้ำที่มุดหลบกันเข้าไปได้อย่างวุดวิดไหวสะเทือนไปหมดสองคนนอนกับพื้นปิดหัวปิดหูอยู่ตรงนั้นนึกว่าถ้ำมันคงจะถล่มลงมาทับเหมือนกันจนกระทั่งเสียงหินถล่มมันค่อยๆเงียบหายไปนานตั้ง 3-4 นาทีเห็นจะได้กว่ามันจะหยุดพอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งปากโพรงข้างหน้าที่นอนกันอยู่ดำมืดไปหมดแล้วนายมองไม่เห็นอะไรเลยหินมันลงมากลบปิดปากช่องหมดจันเป็นคนรู้สึกตัวก่อนก็เขย่าเรียกพี่คำที่แรกก็นึกว่าแกตายแล้วเหมือนกันรีบอยู่พักใหญ่แกจึงรู้สึกตัวแต่ก็ยังนอนจุกอยู่ตรงนั้นอีกนานนายระหว่างที่จันเล่าเหตุการณ์ในนาทีวิกฤตระพินแทบไม่หายใจจ้องหน้าในเงามืดนั้นตาไม่กระพริบเอาครั้งสุดท้ายล่าสุดที่จันกระบุญคำมองเห็นนายทหารกระแหม่มคริสเห็นเขาทั้งสองคนยังไงหลบมุดเข้าโพรงใกล้เคียงกับที่จันและบุญคำมุดเข้าไปหรือว่ายืนตะลึงจนกระทั่งหินมันหล่นมาทับเห็นไหมว่าหินมันหล่นลงมาบดขยี้บอกมาตามตรงเลยจันอึ้งไปนานพยายามขบคิดแล้วหันไปทางบุญคำผู้ยังนั่งเป็นตอหินอยู่พี่คำเห็นยังไงลองบอกให้นายรู้สิเพราะพี่คำน่ะเป็นคนวิ่งถลาเข้าไปส่วนฉันน่ะอยู่ข้างหลังพี่คำก็จะต้องเห็นได้ถนัดกว่าฉันล่ะระพินหันขวับไปทางบุญคำจากคำบอกเล่าของจันทำให้เขาสงสารแกเป็นอย่างยิ่งบุญคำเองก็รอดตายมาได้อย่างบุดวิดที่สุดถ้าไม่ได้จันแกก็คงแหลกไปแล้วเพราะมัวพะวงช่วยสองคน

0: คนนั้นอยู่จนตัวเองถูกหินกระแทกล้มลงแสดงว่าแกไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่คิดแต่จะเอาตัวรอดเลยบันดีกระติกนั้นนายกให้ทั้งหมดเอาเลยบุญคำซัดให้เกลี้ยงแล้วก็พูดภาษาคนให้รู้เรื่องหน่อยบุญคำดูเหมือนจะตื่นจากภวังค์แกไม่ต้องการบรันดีอีกแล้วแต่ขอยามวนจากเกิดไปจุดสูบอย่างกระหายจัด
1: นาย
0: ไม่ด่าบุญคำนะเสียงของแกอ่อยน่าสมเพชอย่ามัวแต่กังวลเรื่องนั้นอยู่เลยนะตะคำฉันต้องการรู้เรื่องให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดระหว่างเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมัวแต่ร้องอึดเดี๋ยวก็ซัดเขาให้เมื่อนั้นเองบุญคำจึงเพิ่งจะพูดเป็นภาษาขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะกระจ่างแจ้งนะรพินต้องคอยซักไปทุกระยะ
1: นายตอนที่บุญคำแล่นเข้าไปบุญคำเห็นทั้งนายทหารและนายแหม่มหยุดชะงักแงนมองขึ้นไปข้างบนตอนนั้นยืนเฉยเหมือนคนตกตะลึงบุญคำไม่ได้แล่นไปเฉยๆนะนายบุญคำร้องตะโกนบอกแกทั้งสองคนด้วยว่าให้หลบแต่เสียงหินทลายมันกลบเสียงบุญคำเสียหมดครั้งสุดท้ายตอนที่หินมันหล่นมากระแทกหลังบุญคำคว่ำหน้าลงไปบุญคำเห็นแวบว่านายทหารผลักแมมเข้าไปตรงซอกที่ใกล้ที่สุดใกล้กับที่สองคนยืนนั่นแหละแมมกระเด็นหัวปักนายทหารก็พุ่งเหลาตามเข้าไปบุญคำเห็นแค่นั้นแหละนายแล้วตัวเองก็สลบมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่ไอ้จันมันปลุกเขย่าขณะที่มันนอนกันอยู่ในโพรงแล้วไม่รู้ด้วยว่าไอ้จันมันเป็นคนลากขาเข้ามาจอมพรานเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงบุญคำเห็นว่าครั้งสุดท้ายนายทหารกับนายแหม่มกระโจนหลบเข้าช่องโพรงเหมือนกันแต่คนละโพรงกับของบุญคำยังงั้นน่ะ ใช่นายบุญคำเห็นอย่างนั้นแต่ก็แวบเดียวเท่านั้นแหละ
0: แล้วยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้เห็นหินก้อนไหนหล่นลงมาถูกสองคนนั่นก่อนเขาเน้นคำถามอย่างจริงจังพร้อมกับจับไหล่บอบบางของตาเท่าบีบแรงจนแกร้องโอ้ยอันเนื่องมาจากไหล่ข้างนั้นก็แทบจะหักอยู่ก่อนแล้วเพราะแรงหินกระแทก
1: นายที่เห็นน่ะสองคนพยายามหลบแล้วแต่จะหลบเข้าโพรงทันหรือจะถูกหินบดเสียก่อนน่ะบุญคำบอกไม่ได้เพราะตอนนั้นน่ะตัวเองก็หน้าขมามปี้ดินลงไปแล้ว
0: มันมีโพรงถ้ำตรงหินงอกริมทางอยู่สามหน่อนั่นเป็นช่องอยู่สามโพรงไอ้โพรงที่ห่างสุดหรือขวามือสุดเมื่อหันเข้าหน้าผาคือโพรงที่บุญคำกระจันมุดเข้าไปมันก็เหลืออยู่อีกสองโพรงที่เราสันนิษฐานว่าถ้าไม่ถูกหินทับแหลกไปซะก่อนนายทหารเชิดบุตรกับแม่มคริสจะต้องเลือกเข้าโพรงใดโพรงหนึ่งพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าจะเป็นโพรงกลางหรือโพรงริมอีกด้านหนึ่งลองหลับตาวาดภาพให้ดีแต่ละโพรงมีขนาดไล่เลี่ยกันและห่างกันประมาณ 3-4 วาต่อ1ช่องโพรงระพินพูดช้าๆเพื่อให้ทั้งสองตั้งสติคิดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
1: นายตอนที่นายทหารกับนายแหม่มตีกันยืนห่างออกไปมากถ้าจะมุดเข้าโพรงได้โดยหลบหินพังทันก็น่าจะเป็นเข้าโพรงทางด้านซ้ายมือสุดหรือโพรงแรกที่แกยืนอยู่ตรงปากทางของมันนั่นแหละ
0: บุญคำทบทวนความจำในสมองของแกปวดหนึบหมุนเต้วไปหมดเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นคราวนี้พูดกันตามตรงเลยบุญคำจันทั้งสองคนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดสันนิษฐานว่าไง สองคนถูกหินบดแหลกไปซะแล้วหรือว่าหลบเข้าช่องโพรงทันระพินหยั่งความเห็นบุญคำกับจันหันหน้าเข้าหากันเองในเงามืดแล้วจันก็บอกมาเกือบเป็นเสียงกระซิบว่ามันก็ไอ้ครือกันแหละนายถ้าถูกหินหล่นลงมาบดทับแหลกละเอียดไปเลยนายทหารกับแมมคริสก็วูบเดียวหมดความรู้สึกแต่ถ้าหลบเข้าโพรงทันก็ตายช้าลงไปอีกนิดแต่จะตายอย่างทรมานเพราะสามโพรงนั่นมันมีอยู่โพรงเดียวที่มีทางออกได้คือโพรงที่จันกับพี่คำมุดกันออกมานี่แหละไอ้อีกสองโพรงนั่นมันเป็นโพรงตันนายทหารกับแหม่มคนสวยน่าจะถูกฝังทั้งเป็นนายสุภาพบุรุษไพรรีตาลงต่อบุรีตัวที่สองและทั้งสองคนแน่ใจเหรอว่าทั้งสองโพรงนั้นตันแน่ใจไหมก็พี่คำแกบอกว่าแกเคยสำรวจมาก่อนแล้วนี่นายว่าเป็นโพรงที่มีทางเดินเข้าไปได้ลึกก็จริงคดเลี้ยวไปมาเหมือนจะมีทางออกได้แต่มันไม่มีทางออกหรอกเหมือนเขาวงกตในโพรงก็เต็มไปด้วยปล่องเหวบุญคำครับนายบุญคำสำรวจสองโพรงนั้นมาก่อนแล้วละเอียดแค่ไหนก็ค้นหาเหล็กไหลน่ะนายลงได้มุดหาเหล็กไหลกันแล้วก็นายก็รู้ว่าจะต้องเลื้อยต้องคลานงมไปหมดทุกทิศทุกทางนั่นแหละแต่บุญคำไม่เคยพบว่ามันจะมีทางออกได้ยกเว้นแต่งูไอ้บางช่องมันก็มีทางออกเหมือนกันแต่แค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจะลงบาดาลไปหาพญานาคก็พอจะมีทางบ้างเพราะมีบ่อเหวโบลงไปมองไม่เห็นกันอยู่หลายบ่อย่อนก้นหินลงไปยังไม่ได้ยินเสียงกระทบก้นเหวเลยนายแล้วบุญคำสำรวจโพรงถ้ำที่ว่าไม่มีทางออกนั่นน่ะมันนานเท่าไหร่แล้วก็ครั้งสุดท้าย 4-5 ปีมาแล้วล่ะมั้งนายแกพูดอย่างมั่นใจและบนความมั่นใจนั้นก็คือความสิ้นหวังท้อแท้เพราะเสียงพึมพำพร้อมกับพนมมือขึ้นจบศีรษะแววออกมาว่าอรหังอรหังไปสู่ที่สุคติเถอะพ่อคุณแม่คุณเอ้ยดวงขาดลงแค่นี้เองทำไมไอ้คำกับไอ้จันถึงไม่ตายไปพร้อมกันด้วยจะรู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องกลับมาให้นายเห็นหน้าอีกระพินไพรวันขณะนี้ประสาทชาดิกเขารู้ว่าบริเวณใต้หน้าผามหาประลัยนั้นมีโพรงถ้ำเต็มไปหมดรู้ว่าบางโพรงมีหนทางทะลุลอดออกได้แต่ส่วนน้อยส่วนมากนั้นก็อย่างที่บุญคำว่านั่นแหละคือจะตันไม่มีทางออกนอกจากย้อนกลับทางเก่าซึ่งบัดนี้ไม่ต้องหวังหินหลายร้อยตันกลบปากทางหมดแล้วแต่ถึงยังไงตัวเขาเองก็ไม่เคยได้สำรวจโพรงถ้ำใต้หน้าผาอันตรายนี้มาก่อนด้วยตัวเองเลยสักครั้งเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสำรวจพยายามวางอารมณ์ให้เป็นปกติที่สุดอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะยินดีก็คือบุญคำกับจันก็ยังอุตส่าห์เหลือรอดชีวิตมาได้ทั้งสองคนเรื่องอื่นค่อยแก้ไขปัญหากันในอันดับต่อไปเกิดเองผู้เข้ามาร่วมรับฟังเหตุการณ์อยู่ด้วยในขณะนี้ก็ตัวสั่นไปหมดประวัติของพรานใหญ่ระพินไพรวันไม่เคยนำทางพานายจ้างคนใดไปสู่จุดจบเลยตลอดทั้งชีวิตการหากินอยู่ในป่าของเขาแต่มาคราวนี้รพินเห็นจะสิ้นชื่อซะแล้วคราวนี้หวนมาว่าถึงด้านบุญคำกระจันอีกครั้งแล้วกันหลังจากหลบหินถล่มเข้าไปในโพรงที่ปลอดภัยได้แล้วก็รู้สึก ตัวแล้วได้ทำยังไงกันต่อไปคิดว่านายทหารกับนายแหม่มตายแน่แล้วก็ชวนกันมุดลอดหนีออกมาเลยอย่างนั้นเหรอใครบอกนายอ่ะทั้งสองโวยขึ้นพร้อมกันไอ้คำกระจันพยายามพูดวิทยุเรียกนายทหารเรียกจนคอแหบคอแห้งไม่ได้ยินเสียงอะไรมันตอบออกมาเลยแม้แต่จิ้งหรีสักตัวทางด้านบนหลังหินถล่มแล้วน่ะพวกฉันก็พยายามเรียกบุญคำและนายทหารอยู่ตลอดเวลานะก็ไม่ได้ยินเสียงตอบเหมือนกันบุญคำได้ยินเสียงฉันหรือพวกเราข้างบนบ้างไหมบุญคำผู้บัดนี้ค่อยๆยกวิทยุที่แกยังถืออยู่ในมือขึ้นมาดูแล้วสั่นหัวไม่ได้ยินสักอย่างนายได้ยินแต่เสียงตัวเองเท่านั้นไม่ได้ยินทั้งเสียงนายทหารนายแม่มหรือใครทั้งนั้นไม่ใช่แค่เรียกวิทยุเท่านั้นนะทั้งบุญคำและจันทร์พอตั้งตัวตั้งสติได้ก็ช่วยกันพยายามงมค้นหาช่องทางเผื่อว่าจะพบมีทางทะลุติดต่อไปถึงถ้ำที่คิดว่านายทหารกับนายแม่มไปติดอยู่บ้างแต่หาเท่าไรก็ไม่พบพยายามกันอยู่หลายชั่วโมงจนหมดหวังแล้วถ้าไม่มัวแต่ค้นหาเส้นทางอยู่บุญคำกระจันมาถึงที่พักนี่ตั้งแต่สองสามทุ่มแล้วไม่เสียเวลามาถึงเอาเกือบใกล้รุ่งแบบนี้หรอกนายพอมุดลอดออกช่องเขาได้อีกด้านหนึ่งบุญคำก็ปิดวิทยุไม่กล้าเรียกอีกเพราะกลัวจะไปเข้าเครื่องของนายห้างพวกนี้ที่คงเปิดรับฟังอยู่ตลอดเวลาก็เลยย่องมาเงียบถ้าบุญคำเปิดวิทยุพูดนับตั้งแต่โผล่ออกมาอีกด้านนึงป่านนี้นายกับพวกนายห้างก็รู้ข่าวได้ยินเสียงแล้วแล้วนี่จะให้บอกได้ยังไงล่ะว่ามีบุญคำกับจันกลับมาแค่สองคนเท่านั้นก็เลยย่องเข้ามาแอบมาบอกให้นายรู้ซะก่อนจอมพรานพยักหน้าลงพูดเสียงหนักๆเออดีแล้วที่ไม่โง่สืบเรียกวิทยุหรือรายงานมาให้รู้ซะก่อนโดยไม่มาพบฉันก่อนเรายังไม่ต้องการให้พวกนายจ้างหรือใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายทหารเชิดบุตรกับแหม่มคริสในขณะนี้ทุกคนยังรอทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยความหวังและความหวังนั้นก็ทุ่มเทมาที่ฉันคนเดียวฉันต้องรับหน้าหนักที่สุดไอ้ผีดิบมันไรเล่นงานเราครั้งนี้นะมันเจ็บแสบจริงๆนายครับนายแน่ใจเหรอว่านายทหารกระแหม่มคริสต้องตายแน่ๆเกิดเอ่ยถามขึ้นรพินไม่ตอบนอกจากกระเดือกน้ำลายลงลำคออันแห้งฝืดตะคำโพล่งมาแทนว่าถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่คนหรือว่าไอ้เกิดนอกจากเทวดาไม่มีใครรู้ทางใต้หน้าผานั่นดีเท่ากับกูหรอกมึงกับไอ้เสยน่ะโชคดีแล้วที่นายใช้ให้ไปคอยคุมพวกกะเหรี่ยงกับลูกหาบอยู่ข้างล่างไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยกูกับไอ้จันน่ะตายไปแล้วกว่าครึ่งถึงนายกับพวกที่ปีนหน้าผาตามนายขึ้นไปก็เสี่ยงพอกันทางด้านนายเป็นยังไงมั่งล่ะนายห่างบ๊อบนายคิดกับแหม่มเบลเรียบร้อยหรือเปล่าประโยคหลังแกถามมาบ้างทุกคนก็เกือบตายทั้งนั้นแหละบุญคำแต่ก็รอดมาได้ยังหวุดบิดจวนเจียนตอนนี้ก็เหลืออยู่แต่เพียงแหม่มผมทองกับนายทหารเชิดบุตรเท่านั้นแหละที่เคราะห์หนักกว่าทุกคนสองคนน่ะก็มัวแต่เดินหยอกเล่นกันอยู่ไม่ระวังตัวเลยทั้งที่เตือนแล้วจันบ่นออกมาอย่างกลัด

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

าฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณานแทร็กที่190

และแล้วบัดนั้นเองโดยไม่ได้บอกให้บุญคำหรือจันรู้ตัวมาก่อนเลยระพินก็แงนหน้าขึ้นป้องปากตะโกนขึ้นสุดเสียงของเขาไลลาบุญคำและจันสะดุ้งโหยงร้องเอิบขึ้นพร้อมกันอย่างตกใจกระแสเสียงนั้นสะท้อนดังก้องไปทั้งผนังถ้ำคลื่นเสียงรับทอดกันและดังล้อเลียนขึ้นไปเบื้องสูงอื้ออึงไปหมดเสียงวังเวงสูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนมีใครร้องรับต่อกันเป็นช่วงช่วงแต่ทว่าห่างสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับภายหลังจากตะโกนออกไปดังนั้นแล้วซึ่งรพินก็ไม่ทราบตนเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงได้เรียกนามเดิมแท้จริงของคริสติน่าและเรียกหล่อนแทนที่จะเรียกเชิดบุตรตัวเองก็ยืนขมวดคิ้วเงี่ยหูฟังเสียงสะท้อนก้องรับกันเป็นช่วงๆของตนจนกระทั่งมันค่อยๆแผ่วเหือดหายไปในที่สุดซึ่งใช้เวลาประมาณ5หรือ6วินาทีกว่าจะจางสิ้นกลายมาเป็นความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินตามเดิมนายเสียงบุญคำกระซิบกระซาวเอามือจับแขนไว้แน่นสีหน้าของแกและจันปั้นยากที่สุดเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกบุญคำไม่ได้ป้าอย่าตกใจไปเลยรพินพูดปกติตามเดิมแล้วนายตะโกนอะไรร้องไอ้ยาเป็นแจ็คไปแล้วเหรอจันถามขึ้นบ้างความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับบุญคำในขณะนี้ทั้งสองจ้องเขาเขม็งก็ไม่มีอะไรหรอกฉันทดลองตะโกนทำเสียงดังๆส่งเดชไปงั้นแหละจะลองดูว่าโพรงหรือเพดานเหนือหัวเราขึ้นไปตอนนี้เนี่ยมันมีซอกมีมุมหรือว่าสูงขึ้นไปอีกบ้างไหมแล้วทั้งสองคนรู้สึกไหมว่าเสียงตะโกนขึ้นไปเนี่ยมันสะท้อนไต่สูงขึ้นไปมากทีเดียวเออจริงจริงด้วยสินายเสียงของนายน่ะมันดังเจ๊กโก้ดีพี่ลึกบุญคำดอกภาษาฝรั่งเข้าไปให้แล้วคำหนึ่งอาศัยที่เคยคบหาคลุกคลีอยู่กับพวกผิวขาวและได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆจนบางคำแกก็พอจะคุ้นหูพอจะเรียนเสียงได้บ้างและรู้ความหมายพองงูปลาปลาเอ็กโคอันหมายถึงระบบเสียงสะท้อนก้องซ้ำๆล้อกันไปมาจึงกลายเป็นเจ็กโก้ไปซึ่งรพินก็ฟังรู้เรื่องดีเหมือนกันแต่จันฟังไม่รู้เรื่องสกิดถามว่าพี่คำมันเป็นยังไงอะไอ้ที่ว่าดังเจ็กโก้อะบุญคำทำตาเขียวดุเบาๆว่าอย่าถามไอ้จันเดี๋ยวก็ถีบลงเหวกูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นนายร้องไอ้ยาไอ้เสียงคำหลังว่ะยาๆมันสะท้อนกลับไปกลับมาไต่สูงขึ้นไปถึงไหนตอนไหนกว่าจะหมดเสียงกับฝรั่งมันเรียกว่าเจ็กโก้เว้ยอ๋อเจ็กโก้เจ็กโก้จันทำปากหมุบหมิบท่องไว้และพยักหน้างึกงึกรพินเอานิ้วเคาะขมับตัวเองเขาไม่สนใจว่าลูกน้องสองคนจะพูดอะไรกันอยู่เริ่มใช้สมองใคร่ครวญหนักอีกครั้งเสียงตะโกนของเขานอกจากสภาพของการสะท้อนก้องล้อตัวเองแล้วก็กลืนหายไปในความวิเวกสงัดของสถานที่ไม่มีอะไรจะตอบมาเลยนอกจากเสียงเต้นตึกตึกตึกเป็นจังหวะของหัวใจตัวเองในสวงอกนี่เคยทดลองปีนขึ้นไปบนแง่หินข้างบนนั่นมั่งไหมในที่สุดเขาหันมาถามบุญคำตาเท่าสันหัวปีนขึ้นไปทำไมล่ะนายก็เห็นอยู่แล้วว่าหลังคามันตันซ้ำยังมีหินงอกลงมายังก็ฟันตะเข้มีช่องที่จะมองเห็นทะลุขึ้นไปตรงไหนกันทึบไปหมดอ่ะแล้วทำไมเสียงของฉันตะกี้นี้
ึงได้ลอยสูงกังวานไกลออกไปเรื่อยๆล่ะรพินเอ่ยขึ้นในลักษณะรำพึงมากกว่าจะตั้งคำถามเพราะเรื่องแบบนี้จะไปปรึกษาหารืออะไรกับบุญคำหรือจันทร์ก็ไม่มีวันเข้าใจกันได้นอกจากจะใช้ให้ทำอะไรก็ใช้เท่านั้นทั้งสองเงียบเฉยไม่มีความเห็นอะไรเพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แม้แต่เบื้องต้นมาก่อนถ้าจะเรียนมาบ้างกับพระตามวัดในยุคที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็แค่ก็ขอกอกาเท่านั้นต่อมาก็ใช้แต่ความจำเรียนทางไสยเวทอาคมลงอักขระขอมดิเรกชันวิชาไปตามพื้นเพของตนเอาละเราผ่านตรงนี้ไปก่อนไปให้ถึงปากทางหินถล่มลงมาปิดช่องด้านโน้นเลยใกล้เข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอก็ผ่านเหวนี่เลื้อยลอดหินกันอีกก็เดี๋ยวก็ถึงปากทางฝากโน้นแล้วล่ะนายรพินส่งไฟฉายให้ตาคำตามเดิมแล้วทั้งสามก็ค่อยๆไต่เลาะขอบเหวอันน่ากลัวนั้นผ่านพ้นไป

ชั่วไม่นานโดยการลดตัวลงนอนพังภาพกับพื้นและเคลื่อนกระดึบตัวไปแบบงูเลื้อยลอดช่องหินที่กดแคบต่ำลงมาเกือบแนบชิดกันทั้งสามก็พ้นบริเวณวิบากนั้นมาได้โชคดีอยู่บ้างที่พื้นเบื้องต่ำซึ่งเอาอกและท้องใสไปเป็นพื้นหินเกลี้ยงเรียบพอสมควรไม่ครุขระหรือเป็นตะปุ่มตะปำเกินไปนักจึงไม่เกิดอันตรายอะไรกับผิวหนังมากไปกว่าถลอกและเสื้อขาดวิ่นบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเสื้อและดุมเสื้อของระพินสำหรับจันและบุญคำนั้นรุ่งริ่งมาก่อนแล้วจึงไม่มีอะไรจะขาดอีกนอกจากหนังกำพร้าขณะที่เลื้อยผ่านที่คับขันกันไปนั้นทั้งสามอดไม่ได้ที่จะหวนระลึกไปถึงเจ้านักเลงโตหล่มช้างขยินผู้มีความชำนาญในการเลื้อยเป็นพิเศษเป็นความคิดอยู่ภายในซึ่งตรงกันแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาเท่านั้นในสภาพเช่นนี้ถ้าเป็นขยินไอ้เสือนั่นก็จะเลื้อยไปได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายน้องๆ งูทีเดียวพ้นบริเวณนั้นซึ่งก็จริงอย่างบุญคำว่าอีกคืออากาศเบาบางเป็นพิเศษทำให้หายใจไม่เต็มปอดนักแล้วก็เข้าสู่เส้นทางที่เหมือนเดิมเริ่มมีอากาศพอจะหายใจได้คล่องขึ้นแม้จะไม่ถึงกับอากาศในที่โล่งก็ตามทีจากนั้นชั่วไม่กี่อึดใจที่บุญคำนำหน้าลิ้วไปทั้งหมดก็มาเผชิญกับปากทางตันหินก้อนใหญ่น้อยนับจำนวนไม่ถ้วนทับโถมปิดทึบอยู่ตรงปากทางนั้นเป็นหินเปราะที่เพิ่งจะถล่มหักลงมากลบทับและไม่ทราบว่าจะโถมทับกันขึ้นไปสูงสักเท่าใดบริเวณอันเคยเป็นปากถ้ำมาก่อนด้านนั้นล้ำเข้ามาข้างใน 5-6 วาก็มีหินลักษณะเดียวกันแต่ก้อนย่อมๆกระจายล้ำเข้ามาเกลื่อนไปหมดระพินไพรวันมองตามลำไฟฉายที่บุญคำส่องกวาดให้ดูช้าๆแล้วเขาก็รู้สึกใจหายกระเดือกน้ำลายลงคออย่างไม่รู้สึกตัวนี่แหละนายปากทางที่บุญคำกระจันเพ่นหนีหินถล่มเข้ามารอดตายกันแค่เส้นยาแดงเท่านั้นไอ้จันลากขาบุญคำเข้ามาตอนที่หกล้มก่อนจะแล่นไปถึงตัวแหม่มคริสกับนายทหารเชิดบุตรที่เล่นทุบกันอยู่ตุบตับตุบตับเนี่ยจอมพรานหรี่ม่านตาลงลักษณะของเขามือมองจ้องหินซึ่งบัดนี้กลายเป็นผนังปิดเหล่านั้นอย่างตกอยู่ในห้วงผวังบังเกิดความวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมจะไปเหลืออะไรอีกแล้วสำหรับคริสติน่าผู้น่าสงสารในความรู้สึกซ่อนเร้นส่วนลึกของเขากับลูกชายท่านนายพลรุ่นน้องผู้น่ารักคนนั้นถ้าหากว่าทั้งสองคนหลบพายุหินเหล่านี้ไม่ทันแม้แต่กระดูกก็จะกลายเป็นผงไปหมดหรือว่าแม้ท่านหลบเข้าไปช่องโพรงที่มีอยู่อีกสองโพรงใกล้เคียงกับโพรงนี้และค้นหาทางออกไม่ได้ทั้งคู่ก็จะติดอยู่แต่เฉพาะในช่องโพรงแบบฝังทั้งเป็นแน่นอนอย่าว่าแต่ร่างกายขนาดมนุษย์เลยต่อให้ทำตัวย่อส่วนให้เล็กเท่ากับแมลงสาบก็ไม่มีวันที่จะซอกแทรกมุดภูเขาหินที่ถล่มลงมาทับโถมกลบเส้นทางเดิมนี้ขึ้นไปได้

0: สุภาพบุรุษไพรสุดกายลงไปนั่งกับพื้นถ้ำหลังพิงผนังเหยียดเท้ายาวลำคอแห้งผากไปหมดกุมขมับเสียงบุญคำกระจันพูดอะไรกันเองอยู่พึมพำแล้วต่อมาทั้งสองก็เข้ามานั่งประกบอยู่ข้างๆเขาน
1: ายไม่สบายเหรอ
0: จันกระซิบเรียกอย่างเป็นห่วงจับแขนเขาระพินสั่นศีรษะ
1: ไม่เป็นไรหรอกบุญคำวิทยุของบุญคำอยู่กับตัวไม่ใช่เหรออ
0: ยู่นี่นายจะทดลองอะไรหน่อยนะเอาขึ้นมาถือไว้สิฉันจะลองกดสัญญาณเรียกดูเราอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แหละแล้วดูสิว่าเมื่อฉันกดสัญญาณเรียกกระแสคลื่นวิทยุมันจะไปบังคับให้วิทยุของบุญคำมีเสียงดังเรียกขึ้นไหม
1: เอาละนายลองกดดูสิ
0: จอมพรานล้วงวิทยุจากเป้หลังออกมาเปิดสวิตช์แล้วกดสัญญาณเงียบกริบไม่มีเสียงออดดังขึ้นจากเครื่องของบุญคำเลยสักนิดเดียวทั้งที่อยู่ใกล้เคียงกันแค่คืบเขากดอยู่หลายครั้งและบอกให้บุญคำกดของตนเองดูบ้างผลก็เป็นเช่นเดียวกันพรานใหญ่ถอนใจเฮือกนึกแล้วไม่มีผิดวิทยุเรียกกันไม่ได้เลยเมื่อเข้ามาอยู่ในถ้ำนี่สภาพของมันก็เหมือนกับตอนที่พวกเราพักกันอยู่ตรงหน้าผาที่กระเหรี่ยงอพยพขึ้นไปอาศัยอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นภายหลังจากหินถล่มลงมาแล้วทุกฝ่ายจึงเรียกกันไม่ได้เลยต่อให้แมมคริสกับนายทหารเชิดบุตรยังมีชีวิตอยู่โดยติดขังอยู่ในโพรงถ้ำตันก็ใช้วิทยุส่งข่าวขอความช่วยเหลือไม่ได้ก็แบบที่เราทดลองกันอยู่นี่แหละ
1: นายบุญคำถามจริงเหอะนี่นายยังคิดว่าสองคนนั้นยังไม่ตายเหรอ
0: สมุนมือดีของเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงจังที่สุดระพินไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบเช่นไรตาเท่าบอกต่อไปว่าน
1: ายอย่าว่าแต่จะได้ตัวมาเป็นๆ เลยต่อให้ศพก็หาไม่พบบุญคำบอกนายแล้วและที่นายบอกให้บุญคำพามาให้ถึงปากถ้ำฟากคันนี้บุญคำก็พามาถึงเลยยังไงตอนนี้นายจะว่ายังไงก็ว่ามา
0: จอมพรานคงสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นเปิดตลับเก่าๆเล็กๆที่ล้วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อหยิบยาเม็ดหนึ่งขึ้นมาใส่ปากกลืนเป็นยาประเภทระงับประสาทคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่แมมคริสหรือนายทหารเชิดวุฒิปิคำที่แท้ก็นายรพินนี่เองจันครางออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ
1: กูก็ว่างั้นแล้วไอ้จันใครจะเป็นตายร้ายดีขี่ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกนายกูต้องเป็นภาระลำบากเลือดตากระเด็นทุกทีไปเฮ้ยยุให้ไปอยู่บังกอกกับนายหญิงเท่าไหร่ก็ยุไม่ขึ้นนี่กูก็นึกไม่ออกนะว่าจะทำยังไงกันต่อไปดีนี่ก็ตัวร้อนชาเลยไม่รู้จะจับไข้กันไม่อีกหรือเปล่ากลุ่มชิบหายเลย
0: ขณะที่พูดประโยคสุดท้ายตาเท่าเอามือมาลูบคลำที่หน้าผากของเขาระพินปัดมือนั้นออกช้าๆแล้วมือข้างหนึ่งของเขาก็จับมือบุญคำไว้อีกข้างหนึ่งจับมือจันทร์บีบแน่นด้วยความรักนี่ทั้งสองคนอย่าห่วงเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นไรรับรองได
1: ้เอางี้ตอนนี้เราสามคนทำได้ดีที่สุดก็ได้แค่นี้เอง
0: ยังทำอะไรต่อไปไม่ได้จนกว่าข้างนอกถ้ำมันจะมีแสงสว่างและหมอกหมดพอให้มีแสงอาทิตย์ขึ้นและกว่าหมอกจะหมดเห็นแสงตะวันก็คงจะอีก 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย บุญคำกระจันก็กรากกรำหนักมาทั้งคืนแล้วยังไม่ได้พักหลับนอนเลยระยะเวลาที่รอให้โลกข้างนอกมีแสงสว่างสักก่อนนี่แหละเอาเป็นว่าเราสามคนมานอนพักเอาแรงกันแล้วกันนอนให้หลับรอให้ตะวันขึ้นข้างนอกซะก่อนแล้วเราจะตรวจหาช่องทางย้อนกลับทางเดิมอีกทีเอาละดับไฟสงวนฐานไว้ดีกว่าเรามานอนพักด้วยกันตรงนี้แหละกล่าวจบเขาก็ปลดเป้หลังและไรเฟิลที่สะพายเฉียงไหลออกเอาเป้แทนหมอนเอนกายลงนอนบุญคำกระจันนั่งซึมอยู่ครู่ก็ปฏิบัติตามเมื่อตะเกียงแบตเตอรี่และไฟฉายดับบริเวณนั้นก็เหมือนนรกนรกาลคือดำสนิทมองไม่เห็นอะไรแม้แต่อย่างเดียวรู้สึกสัมผัสกันได้ว่าอยู่กันสามคนโดยนอนเรียงเป็นหน้ากระดานก็เฉพาะมือที่เอื้อมไปถึงกันได้เท่านั้นบุญคำก็เพลียป้อแฝ่จันเองก็หมดแรงแล้วพอหลังแตะพื้นหัวถึงย่ามหนุนจันก็ดับเครื่องสนิทแบบสลบสลายบุญคำนั้นยังไม่หลับในทันทีแกเอื้อมมือมาควานหาตัวเขาเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าเจ้านายยังนอนอยู่ที่เก่าใกล
1: ้ๆนายมีความหวังอะไรถึงบอกว่ารอให้ตะวันขึ้นโร่ซะก่อนช่วยบอกไอ้คำหน่อยเหอะ
0: บุญคำความหวังเป็นสิทธิทางธรรมชาติของมนุษย์เมื่อยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่คนเราก็ต้องหวังไปสารพัดชนิดสุดแต่ใจปรารถนาหวังที่จะได้มีความสุขหวังที่จะสำเร็จลงตามเจตนาที่ตั้งไว้แต่ความหวังของฉันภายในถ้ำนี้ก็คือหวังที่จะได้เห็นลำแสงของตะวันส่องความสว่างลงมาบ้างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเอาแค่นั้นก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังนอนหลับเถอะบุญคำตัวเองก็เหนื่อยยากลำเค็ญมามากแล้วสำหรับวันนี้ได้หลับสัก 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีถ้าตายเราจะตายพร้อมกันทั้ง3คนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ฉันไม่มีใครอีกแล้วนอกจากบุญคำแล้วก็จันเท่านั้นแต่เท่าบุญคำถึงกับน้ำตาซึมแกนอนร้องไห้คนเดียวเงียบๆบุญคำไม่เคยร้องไห้ออกมาจากใจจริงก็เพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรักตัวกลัวตายเสียดายชีวิตหรือกลัวความเหนื่อยยากลำบากกายแต่เพราะสมเพชเวทนาเจ้านายจับใจซึ่งตัวแกเองก็บรรยายความรู้สึกนั้นไม่ถูกแต่ระพินก็ไม่มีโอกาสจะรู้เห็นได้เพราะความมืดเป็นฉากกำบังและบุญคำก็กัดฟันสะกดสะอื้นไว้ในหัวอกแล้วในที่สุดตัวแกเองก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนระหวยโรยแรง

ู้ชีพทั้งสองเงียบสนิทไปแล้วมีแต่เสียงกรนเบาๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ระพินไพรวันยังไม่อาจบังคับจิตใจตนเองให้หลับลงได้แม้ดวงตาเขาจะปิดก็ตามสมองและประสาททุกส่วนตื่นค้างมือทั้งสองประสานวางอยู่บนอกพยายามขีดสุดที่จะใช้อำนาจจิตสะกดตัวเองตัดสวิตช์ความรู้สึกหรือรับรู้ทั้งมวลให้หมดสิ้นลงเพื่อพักเอาแรงไว้คิดอ่านดำเนินการอีกครั้งยามตื่นถ้าโอกาสตื่นยังมีสำหรับเขาเท่าแล้วเท่ารอดเวลาจะล่วงผ่านไปสักเท่าใดก็ตามทีสมองก็ไม่ยอมพักมันยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาครุ่นคิดฟุ้งซ่านไปสารพัดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของหัวใจที่ทอดทิ้งไว้เบื้องหลังมันเปรียบเสมือนฉากของความฝันร้ายที่ผุดโผล่ออกมาให้เห็นมโนภาพสับสนกันไปหมดคล้ายๆการฉายภาพยนตร์ที่มีการตัดต่อผิดตอนผิดฉากทำให้ภาพกระโดดปนเปยุ่งเหยิงคิดถึงความรักอันเคยชุ่มชื่นแสนหวานณวันคืนสุดท้ายที่ยอดรักมาอยู่ร่วมเรียงเคียงใกล้เขาอย่างไม่คาดฝันพร้อมทั้งสัญญาที่จะได้ไปพบกันแต่แล้วก็มีอุปสรรคมาขวางกั้นอย่างกระทันหันเหมือนฟ้าผ่าอย่างปราศจากเมฆฝนและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายแน่นอนที่จะไม่มีโอกาสได้ผ่านพบอีกแล้วแน่ละเขาและเธอผู้นั้นดุจตายจากกันทั้งที่ยังหายใจอยู่หายใจอยู่ใช่ขณะนี้เขายังหายใจอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแต่จะหายใจเช่นนี้ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่หนออดีตอันแสนหวานระหว่างเขากับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศวกกลับมาเป็นภาพที่เด่นชัดระพินคำหนึ่งย้อนหลังเก็บเอาความทรงจำเหล่านั้นมาย่อยในสมองทีละตอนเพื่อสร้างความชื่นฉ่ำให้แก่หัวใจตนเองอนาคตนั้นไม่มีอีกแล้วคงเหลือก็แต่อดีตเท่านั้นสำหรับคนอาภัพอัปภาคอย่างเขาคุณหญิงครับคุณหญิงเคยเห็นเสือโคร่งในป่าไหมครับทำไมแล้วคุณหญิงก็คงเคยเห็นหงส์ผมหมายถึงสวอนที่มันลอยฟ้องอยู่ในสระน้ำน่ะแล้วยังไงคุณหญิงครับเสือโคร่งน่ะมันจะคงความเป็นเสือมีสง่าราศีก็ต่อเมื่อมันเดินอย่างอิสระของมันอยู่ในป่าเท่านั้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในเมืองเมื่อไหร่เป็นต้นว่าจับไปขังกรงแม้จะเลี้ยงไว้อย่างดีแค่ไหนมันก็แค่ไอ้เสือขี้เรือนตัวหนึ่งเท่านั้นสวอนก็เหมือนกันนะครับมันจะคงความสง่างดงามก็ต่อเมื่อมันลอยฟ้องอยู่ในสระถ้ามันขึ้นมาเดินบนบกเมื่อไหร่ก็หมดท่าเพราะมันก็เดินต่อแต่เป็ดเราดีๆนี่เองครับไอ้ฉันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรระหว่างเราสองคนนี่ระพินเกี่ยวสิครับเกี่ยวมากซะด้วยผมคือเสือตัวนั้นและคุณหญิงก็คือสวอนหรือหงส์ตัวนั้นผมจะกลายเป็นเสือขี้เรือนถ้าผมอยู่กับคุณหญิงในเมืองเท่ากับที่คุณหญิงจะแปรสภาพจากสวอนมาเป็นเป็ดทันทีถ้าคุณหญิงมาอยู่ในป่ากับผมนี่นอนเถอะควายในหมู่บ้านของคุณยังไม่ได้หายไปไหนแม้แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปตามหรอกคุณหญิงครับโรคเก่านะไม่ยอมหายสักทีนะเมื่อไหร่จะรักษาให้หายขาด
ก็ถ้าได้เมียเป็นหมอเมื่อไหร่ก็คงหายขาดเมื่อนั้นล่ะครับก็ดีแต่พูดไปงั้นแหละน้ำหน้าอย่างระพินไพรวันน่ะไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าจะจริงครับคนอย่างผมจะมีปัญญาไรนอกจากจับลิงจับข้างมาขายว่าแต่นี่ผมหลับนานไปนานสักเท่าไหร่นี่แล้วก็ทะลึ่งขึ้นมานอนอยู่บนนี้ได้ไงว่ามันน่าเกลียดจริงเชียวคุณสั่งค่ายแล้วจะกลับลงไปนอนกับบุญคำอีกตามเดิมก็ได้นะฟ้าสางแล้วครับไม่เป็นไรหรอกผมจะตื่นแล้วจะได้ให้เขาจัดเตรียมอาหารเช้าให้คุณหญิงประเดี๋ยวทานอาหารเสร็จจะได้ขับรถไปส่งที่สถานีกักสัตว์ของคุณอำพลตามคำสั่งแต่แหมเสียดายเหลือเกินเสียดายอะไรไม่ทราบก็เสียดายที่เจ้าสาวอุตส่าห์มาถึงเรือนหอแล้วผมก็ยังไม่รับขวัญเธอให้สมกับเจตนาอันน่ารักของเธอมัวแต่โง่งั่งอยู่ได้ต่อไปนี้เรือนหอหลังนี้ก็คงเห็นทีจะร้างอย่างที่เพลงเขาว่าซะแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าในโลกนี้ยังจะมีผู้ชายคนไหนงั่งเท่านายรพินบ้าง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบสานมรดกทรงคุณค่าผู้ว่านราธิวาสเปิดงานใหญ่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งประจำปี2569ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแว้งเข้าร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันเนรมิตงานครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมระบุว่าการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแว้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ125ปีอำเภอแว้งพร้อมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแว้งเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมบรรเทาทุกข์และส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะวันนี้เรามาฟังขั้นตอนวิธีใช้สิทธิ์บัตรทองที่คนไทยควรรู้เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องค่ะ ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ที่เลือกลงทะเบียนไว้เป็นลำดับแรกกรณีเจ็บป่วยทั่วไปโดยแจ้งความจำนงใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองก่อนรับบริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้กรณีอายุต่ำกว่า15ปีแสดงสูติบัตรหรือใบเกิดค่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและอยู่ไกลจากหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตคืออาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญได้แก่หัวใจสมองการหายใจต้องได้รับการรักษาและติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเช่นหัวใจหยุดเต้นหมดสติไม่รู้สึกตัวสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลมมีเลือดออกมากห้ามไม่หยุดแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเป็นต้นสามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยทั้ง3กรณีต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตนในการเข้ารับบริการทุกครั้งนะคะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ย้ายถิ่นฐานหรือภูมิลำเนาสามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้4ครั้งต่อปีค่ะโดยนำเอกสารการลงทะเบียนติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่เปิดรับลงทะเบียนในวันเวลาราชการค่ะซึ่งโดยปกติระบบการอนุมัติจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่ท่านแจ้งความจำนงเปลี่ยนหน่วยบริการแล้วท่านก็สามารถเข้ารับบริการณหน่วยบริการแห่งใหม่ได้ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนหน่วยบริการข้อมูลในระบบจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่15และวันที่28ของทุกเดือนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @lineofficialaccount สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยไม่แคร์เลยขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอะสิ

0: ่อย่างนี้แล้วพี
1: ่
0: ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลาก
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลากๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิ
0: เรื่อง

0: ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ต้องไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่างนี้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนัก 18-21 สิงหาคม 2569 ขณะเดียวกันเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเตือนเรื่องจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569 ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปัจจุบันการเพาะปลูกยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติขณะเดียวกันประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายและประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองมีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องสูบน้ำจากชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม62หน่วยงานจำนวน98เครื่องพร้อมนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการบูรณาการพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนพร้อมใช้งาน 100% และได้มีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโญปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอและมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งและได้รับการร้องขอก็จะส่งเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนยาหรือยาเอ้ยอย่าจับนะเสียงไม่แห้งเลย ยังไม่ทันแต่งเลยจะหย่าได้ไงไม่ใช่ยาที่สะกดด้วยหอยอไม่เอกสระอายาที่แปลว่าการเลิกเป็นสามีภรรยากันแต่ที่เอ่ยพูดน่ะหมายถึงคำว่ายาที่สะกดด้วยอยอไม่เอกสระอายาแปลว่าห้ามหรือไม่ให้ทำต่างหากเล่าอ้าวเหรอถ้าหากว่าเป็นหยไม่เอกสระอาอย่าคือการเลิกเป็นสามีภรรยากันแต่ที่เอ่ยห้ามเราเมื่อกี้คืออย่าที่สะกดด้วยอยไม่เอกสระอาอย่าใช่ไหมล่ะเฮ้ยเกือบแล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เตรียมข้อมูลผลักดันประเด็นชายแดนใต้สู่เวทีความร่วมมือไทยอียิปต์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอบตพร้อมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นายนันทพงศ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโอกาสในการรวบรวมประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ นำเสนอและผลักดันเข้าสู่เวทีหารือระดับประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพทั้งนี้สอบตอมุ่งหวังให้ประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำประเด็นสำคัญให้แล้วเสร็จภายในวันที่18สิงหาคมเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่19สิงหาคม2569สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497และมีความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมและวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับซึ่งมีความสำคัญต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮันทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการวิจัยตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษารวมถึงการส่งเสริมแนวทางสายกลางและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่16ตุลาคม2569นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยสอบตพร้อมผลักดันประเด็นด้านการศึกษาภาษาอาหรับอิสลามศึกษาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพิจารณาและต่อยอดสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนเพล็บพระองค์โสมกับสิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักยาต้านไวรัส HIV ที่เรียกว่ายาเพรพกันบ้างแล้วนะคะขณะที่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ยาเพรพนั้นย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวยาสำคัญที่สามารถป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีสามีภรรยาหรือคู่รักติดเชื้อ HIV ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จึงต้องรับประทานยาเพรพเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงค่ะจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 6,300 รายต่อปีเฉลี่ย15รายต่อวันทำให้สปสช.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลสำหรับทุกกลุ่มวัยมุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ยุติปัญหาเอสโดยให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนสัมผัสเชื้อ HIV โดยในปี2563สิทธิ์บัตรทองนำร่องให้ยาเพรพสำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ์กว่า 2,000 รายที่ไม่เคยรับบริการยาเพรพมาก่อนโดยใช้ควบคู่กับถุงยางอนามัยสามารถรับบริการในโรงพยาบาล51แห่ง21จังหวัดเป็นการป้องกัน HIV ก่อนสัมผัสสานต่อความสำเร็จในพระภารกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2560ถึง2573สำหรับบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสนั้นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหากพบว่าติดเชื้อ HIV จะได้รับการประเมินเพื่อเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้านไวรัสและให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านรายการปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI ตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ที่ห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรายการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ในหัวข้อ Creative North ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI เพื่อพัฒนาแนวคิดบุคลิกภาพและทักษะในการผลิตรายการผ่านสื่อหลักและสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน60คนเข้าร่วมระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569ณห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายปรเมศผาทองครีเอทีฟผู้ก่อตั้งเพจ Insight ล้านนาที่โด่งดังจากการเล่าเรื่องวิถีชีวิตความหลากหลายและวัฒนธรรมของคนเมืองด้วยคำเมืองสร้างภาพจำใหม่ให้คนเหนือในยุคปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาทิ TikTok และ YouTube มาให้ความรู้ในหัวข้อ Creative North ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI และนายสุรพลเจียตระกูลหรืออาจารย์กอล์ฟวิทยากรมากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี AI และตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมสื่อใหม่มาให้ความรู้ในหัวข้อการยกระดับงานรายการและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพด้วย AI ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตรายการและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านเทคนิคการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ผสานกับศิลปะการพูดและจังหวะการสนทนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนรายการวิทยุและสื่อดิจิทัลให้น่าติดตามและตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบสมัยใหม่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งเกษตรกรที่สานต่อจากพ่อแม่และพนักงานบริษัทมาก่อนโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวให้กับเกษตรกรแล้วยังสร้างภาวะความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีความรู้เพิ่มขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 และโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์พร้อมส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมในรูปแบบของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ตามแนวคิดสดสะอาดปลอดภัยจากฟาร์มถึงมือคุณโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และโครงการเกษตรอินทรีย์อีกด้วยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สงขลารับทับผลไม้ชายแดนใต้เปิดตลาดของดี3จังหวัดชิมช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจ 17-19 สิงหาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้อร่อยได้ทุกลุกโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19สิงหาคม2569เพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ภายในงานมีการนำผลไม้สดและสินค้าแปรรูปจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสมาจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการอาทิทุเรียนเสด็จน้ำยะลาทุเรียนสายขาวปัตตานีทุเรียนบางนาราลองกองตันหยุ่งมัดส้มโชกุนส้มโอปุโกลูกหยีสละอินโดและลังแขรวมถึงสินค้าท้องถิ่นอีกหลากหลายรายการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติและคุณภาพของผลผลิตจากพื้นที่โดยตรงพร้อมช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการนำผลผลิตจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายในจังหวัดสงขลาเป็นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาดที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ขณะเดียวกันสินค้าแต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์และรสชาติแตกต่างกันจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรชายแดนใต้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานโดยผู้ซื้อสินค้าครบ200บาทจะได้รับคูปองสำหรับร่วมจับรางวัลของรางวัลและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมชมชิมและช็อปสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรชายแดนใต้ระหว่างวันที่17-19สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนคลับคล้ายคลับคลาน
11: ี่ก้อยพี่มีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟัง
12: ปัญหาขำขานนะหรอ
11: ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณพ่อไปทำขายหน้าตั้งหากล่ะ
12: ไปทำอะไรให้ขายหน้าล่ะ
11: ก็วันก่อนน่ะพี่ไปที่ธนาคารกับคุณพ่อคุณพ่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นเพื่อนที่ชื่อกมลจึงเข้าไปทักแต่ปรากฏว่าไม่ใช่
12: คุณพ่อก็ทักคนผิดนะสิ
11: ใช่คุณพ่อบอกพี่ว่าจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าเป็นลุงกมลเพื่อนคุณพ่อที่ไม่ได้พบกันมานานแล้ว
12: พี่เก่งพูดว่า คลับคล้ายคลับคลาหลายโหนแล้วเขียนยังไงล่ะ
13: นี่ไงคลับคล้ายคลับคลาเขียนตัวคอควายควบกับตัวลอลิงทุกพยางค์ต้องออกเสียงตัวควบให้ชัดด้วยนะ
12: คลับคล้ายคลับคลา
10: คลับคล้ายคลับคลาหมายถึงจำได้อย่างเลือนรางหรือจำได้แต่ไม่แน่ใจต้องออกเสียงคอควบลอให้ชัดเจน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ
9: รู้รักภาษาไทย
15: ยิ่งกว่าภูมิแพ้ใดๆที่เกิดขึ้นในส่วนของร่างกายที่มีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเห็นว่าใจเมื่อไม่เกิดการยอมรับใจเมื่อไม่ยอมรับความจริงๆที่มีอยู่ถ้าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนชั่วก็ดีเป็นเรื่องของแต่ละคนด้วยอำนาจของความเข้าใจไม่เข้าใจต่างกันอยู่จึงนำพาความอิจฉาริษยาเรียกว่าคันทั้งเนื้อทั้งตัวร้อนทั้งเนื้อทั้งตัวจริงก็อยู่ไกลกองไฟจริงก็นั่งตากแดดยืนตากแดดเพราะอำนาจของโทสะเพราะอำนาจของโกรธะความโกรธจึงถูกลักษณะของคำว่าผู้โกรธครอบงำใจของบุคคลที่ขาดอำนาจของสมาธิขาดของอำนาจสมาธิเมื่อไม่มีอำนาจของสมาธิแล้วเรียกว่าหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้หาความสุขที่จีรังยังยืนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงให้กำหนดลงในองค์สมาธิด้วยรูปแบบต่างๆที่พึงกำหนดได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอนุพุทธเจ้าโดยส่วนมากแม้แต่พระอรหันต์โดยส่วนมากก็กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักเมื่อกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักได้ชื่อว่าเป็นการรวบรวมความคิดนึกให้เกิดอยู่จุดเดียวกันเมื่ออยู่จุดเดียวกันได้แล้วความคิดความอ่านความรู้สึกใดๆมันก็จะปรับจะเปลี่ยนนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าเย็นเรียกว่าหนักแน่นเรียกว่าสุขุมลุ่มลึกกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปใจนั้นก็เรียกว่าเย็นใจนั้นเรียกว่ามีเหตุมีผลเพียงพอใจนั้นเรียกว่ามีเหตุมีผลเพียงพอเมื่อใจมีเหตุมีผลแล้วข้อปฏิบัติใดๆก็สมจริงโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปทำไมเห็นสิ่งที่กล่าวว่าเป็นความเราร้อนของใจเป็นเหตุแห่งความเราร้อนของใจเป็นโทษแห่งการเผาไหม้จิตใจของตนเองจึงรู้แล้วว่าจะด้วยอำนาจของการคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวด้วยความร้ายกาจอันเกิดจากความโกรธผู้โกรธลบหลู่บุญคุณคนอื่นที่สุดก็ตีตนเสมอคนอื่นเมื่อความอิจฉาริษยามีอยู่ในหัวใจเหตุอื่นใดก็สร้างความเดือดร้อนได้ทุกเหตุทุกปัจจัย ซึ่งตรงกันข้ามกับการเข้ามาสงบระงับอยู่ยอมเห็นทุกโทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านี้ยอมทราบว่าอานิสงส์หรือประโยชน์คุณโทษมีอยู่อย่างไรเมื่อใจได้มีเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแม้ครึ่งชั่วโมง20นาทีมากน้อยกว่านี้หากได้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกยอมนำพาความเย็นความเบาให้เกิดขึ้นกับใจเรียกว่าเป็นพลังแห่งความคิดเป็นพลังแห่งจิตใจที่สงบระงับลงได้ด้วยอุบายดังที่กล่าวมาแม้ที่สุดเหตุอื่นใดที่ฝึกที่ปฏิบัติอันจะหยุดคิดได้อันจะหยุดนิ่งได้แม้ชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งสร้างความว่างให้เกิดขึ้นกับใจสร้างการหยุดคิดให้เกิดขึ้นกับใจเมื่อสร้างความว่างการหยุดคิดให้เกิดขึ้นกับใจได้ชั่วขณะจิตความสุขกายสบายใจยอมปรากฏได้ในบุคคลนั้นๆในเรื่องของความตนีขี้เหนียวในเรื่องของคำว่าเจ้าเร่มายาในเรื่องของคำว่าโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นมัวเมาเลินเล่อต้องพิจารณาได้ว่ามีโทษยอมทำความเข้าใจได้ว่ามีโทษหาได้เป็นประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ไหมหากใจนั้นได้มีเวลากำหนดได้มีเวลาทบทวนคำพูดการกระทำแม้แต่ความคิดยอมได้มาซึ่งเหตุและผลที่เกิดอยู่กับใจของของว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจของตนมากน้อยเพียงไรตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาหรือไม่ตั้งหรือไม่เจตนาพึงกำหนดไว้ด้วยจิตด้วยใจของตนเองพึงรู้ไว้ด้วยใจของตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับใจของตนเองก็จะรู้ผลแห่งความเป็นจริงก็จะรู้ผลแห่งความจริงที่เกิดขึ้นในใจว่าเลินเล่อมูเมาดูหมิ่นคนอื่นถือตัวแข็งดีหัวดื้อโอ้อวดเจ้าเรมายาตนีหากพิจารณาลงไปลึกๆแล้วจะรู้ว่ามีแต่เรื่องของการสร้างอุปสรรคให้กับใจเจ้าของมีแต่การสร้างสนิมให้กับใจเจ้าของมีแต่การสร้างความมืดมัวให้กับใจของยอมไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงได้การเมื่อเราเฝ้ากำหนดด้วยใจของตนเองยอมรู้ซึ่งอาสวะคือสิ่งที่นอนเนื่องกับใจสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของตนเองจนเห็นผลจากการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดนึกที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่ามีลักษณะเป็นทุกข์เป็นโทษมีลักษณะเป็นเวรเป็นภัยอย่างไรการหลีกเล่นจึงมีอยู่ในใจของผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะมีเวลาทบทวนมีเวลาขัดเกลาด้วยอำนาจของตัวปัญญาซึ่งฟอกด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นฟอกด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังลงไปกับการมากำหนดอยู่อย่างนี้ด้วยลักษณะของการตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจอย่างรู้ตั้งใจอย่างถึงตั้งใจกำหนดลงไปในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่กับตัวเราความละเอียดตื่นลึกหนาบางกับความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ก็จะมีผลทำให้เห็นจริงเห็นจังกับความจริงที่เกิดขึ้นว่านี่คือการปราบปรามสิ่งเหล่านี้ว่าคืนปล่อยให้เกิดขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดล้วนแล้วแต่เป็นสนิมของใจล้วนแล้วแต่เป็นบ่อนทำลายจิตใจของตนเองจึงไม่ได้ชราใจหรือจึงไม่ได้ตายใจเพราะอำนาจของสิ่งเหล่านี้ เมื่อจิตได้พิจารณาในทุกข์ในโทษในเวรในภัยอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเกิดจากอำนาจของคำว่าละโมบคำว่าละโมบคือเพ่งเล็งเอาแต่ได้ความร้ายกาจมีอยู่ในหัวใจอันเกิดด้วยอำนาจของคำว่าโกรธผูกโกรธความเดือดดาลใดๆก็เป็นไปในลักษณะที่สร้างอุปสรรคให้กับชีวิตจิตใจของตนได้จนเป็นที่มาของคำว่าลืมนึกถึงคนอื่นกลายเป็นเรื่องของคำว่าลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นที่ตนเสมอคนอื่นจนไม่นึกถึงว่าบาปบุญคุณนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนชั่วก็ดีเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะของคนที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรอันเกิดจากคำว่าอิจฉาริษยาความตนีของใจความเจ้าเล่ห์ของใจความมักอวดโอ้อวดในหัวใจเป็นกลายเป็นเรื่องของคำว่าหัวดื้อไม่ฟังคนอื่นแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นเป็นกลายเป็นเรื่องของคำว่าเลินเล่อมัวเมาในความเป็นอยู่ของชีวิตอันเมื่อใจเราได้นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทยอมเห็นได้เสียคุณโทษบาปบุญประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ทุกเรื่องทุกอย่างคำว่าคลายออกคำว่าคลายออกย่อมมีอยู่กับใจผู้เข้าถึงหลักแห่งเหตุแห่งความจริงเมื่อปัญญานั้นได้พิจารณาโดยหลักของทุกโทษเวรภัยได้แก่ใจของตนเองข้อปฏิบัตินั้นๆยอมเห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่ความมุ่งมั่นโดยเหตุโดยผลจึงเกิดขึ้นกับใจผู้ที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ความละเอียดของใจของหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรหนักแน่นอย่างไรอำนาจของใจที่เฝ้าอยู่สงบอยู่เย็นอยู่จึงรู้ตื่นลึกหนาบางกับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของคำว่าคลายออกถอดถอนถอนออกจากสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยอยู่เคยเห็นเคยได้เคยรู้ย่อมเป็นอยู่กับใจของบุคคลที่มีความจงใจตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติแม้ไม่สงบสงัดได้ง่ายแม้ไม่เย็นลงได้ง่ายแม้ไม่นุ่มนวลลงได้ง่ายแม้ไม่กลมกล่อมลงได้ง่ายแต่ความหมายของใจนั้นย่อมมีเหตุมีผลเพียงพอในการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเกิดความรู้สึกนึกคิดใดๆการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยหัวใจของตนเองยอมเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านั้นยอมมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นที่สุดของความเข้าใจจึงสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อมีความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้แล้วยอมรู้แล้วว่าต่างกันอย่างไรกับสิ่งที่กล่าวว่าเป็นอุปกิเลสกับทำลายอุปกิเลสสิ่งที่เป็นเหตุเข้าไปนอนเนื่องในจิตใจของตนนั้นยอมเห็นเหตุเห็นผลต่างกันอยู่ส่วนที่ทำลายอุปกิเลสได้นั้นมีลักษณะอย่างไรส่วนที่ปล่อยให้อุปกิเลสครอบงำได้นั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อความจริงเกิดขึ้นกับจิตกับใจของตนเองความเชื่อมั่นด้วยเหตุด้วยผลยอมมีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเชื่อมั่นโดยเหตุโดยผลย่อมเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเพียรความพยายามที่มีอยู่คำว่าระลึกรู้รู้ตัวจึงมีผลแห่งการเฝ้าอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่ความเข้าใจคือความตั้งมั่นโดยความมีเหตุมีผลเขาเรียกว่าไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวแม้หากจะมีอุปสรรคใดๆก็เชื่อว่าเหตุนั้นผลนั้นมีอยู่โดยทั่วๆไป ื่อเราพยายามที่ทำเหตุนั้นให้แจ่มแจ้งกับใจของตนเองก็ปฏิบัติย่อมไม่หวั่นไหวกับตัวเราทุกแง่ทุกมุมในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงสร้างความรอบคอบสร้างความสุขุมให้กับใจก็เกิดขึ้นสร้างความสุขุมให้กับใจเกิดขึ้นด้วยอำนาจของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกำลังที่ต่อเนื่องที่ผูกพันทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับใจได้ทุกแง่ทุกมุมด้วยความตั้งใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆจึงเชื่อและก็มั่นใจในตัวเองว่าหากทำลายตัววิชาได้หากทำลายตัวอุปกิเลสได้ความแน่ใจและความมั่นใจโดยเหตุใดๆย่อมเกิดขึ้นกับตัวเองทำให้เรานั้นสลัดออกได้ทำให้เรานั้นขจัดออกได้ชำระใจเจ้าของให้เย็นด้วยเหตุด้วยผลชำระใจของตนให้มีความละเอียดและสุขุมลุ่มลึกในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะเห็นจริง

แก้ตัวเองได้ปรับตัวเองได้เมื่อแก้ปรับตัวเองได้แล้วทำใดๆก็เป็นไปเพื่อการคลายออกทำใดๆก็เป็นไปเพื่อการลดการละทำใดๆในใจก็เป็นไปเพื่อการถอดถอนทิฏฐิมานะที่สุดของใจนั้นก็มุ่งความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่ากำลังของสติสมาธิปัญญาเมื่อรวมลงได้ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นแก่นเป็นสารงานด้านอื่นใดก็มีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นทำให้เรานั้นง่ายต่อการปราบปรามสิ่งอื่นใดที่ฝังอยู่ในใจเราอันไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลโดยเฉพาะตัวนิวรณ์ที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนง่ายต่อการแก้ง่ายต่อการปรับเพราะอำนาจของสมาธิเมื่ออำนาจของสมาธิเกิดขึ้นในใจแล้วการปราบปรามใดๆมันก็ดูมีหลักมีฐานการแก้ด้วยเหตุใดๆก็ดูมีเหตุมีผลที่สุดของการวางไว้ในฐานะที่เข้าใจดีแล้วย่อมเป็นผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความรู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าส่วนของรูปก็มีลักษณะปรากฏโดยทั่วไปส่วนของเวทนาก็มีลักษณะปรากฏได้โดยทั่วไป แม้ส่วนของคำว่าสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็มีลักษณะที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปการกำหนดลงได้ด้วยความจริงเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจถึงเหตุถึงผลมากขึ้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้อยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรเข้าใจอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรว่าไม่มัวเมาไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นกับใจของตนเองเมื่อเราทำความเข้าใจลงไปในเรื่องลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีลักษณะอย่างนี้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจของเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นทำให้เรายอมรับว่ารูปมีลักษณะอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะอย่างไรซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นส่วนที่เรากำหนดได้โดยตนเองเมื่อเรากำหนดได้ในตนเองแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีความประมาทในชีวิตการได้มาซึ่งอะไรต่อมีอะไรก็จะดูมีหลักมีฐานมากขึ้นการได้มาซึ่งอะไรก็จะดูว่ามีหลักมีฐานมากขึ้นในแนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะรู้ลักษณะของความจริงที่เกิดขึ้นรู้ว่ารูปมีลักษณะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากำหนดในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองกำหนดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอย่างรู้อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าใจได้อยู่ในลักษณะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วความจริงเป็นอย่างไรความจริงมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ในเหตุในผลของสิ่งเหล่านี้ความจริงนั้นๆย่อมปรากฏขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราจะได้ไม่เพ้อเจ้อเลวไหลกับสิ่งเหล่านี้พอรูปก็เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นลักษณะนิจจังเหมือนกันหมดเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดด้วยความเชื่อมั่นด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลแห่งการปฏิบัติได้ดีขึ้นทำให้เรานั้นตกอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตรีบเร่งขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นส่วนแห่งกุศลกับใจของตนเองว่าประมาทไม่ได้ว่าชะล่าใจไม่ได้เพราะอะไรตัวมีอะไรนั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่แม้ส่วนที่กล่าวว่าใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่จับตาดูถ้าเราไม่ดูจนเห็นโทษเห็นคุณกับสิ่งเหล่านี้

0: การแก้การปรับใจเราก็ไม่มีหากเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตามเห็นภัยตามความเป็นจริงการแก้การปรับก็มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักใจที่เราพยายามกำหนดเมื่อเราพยายามกำหนดในหลักเหตุหลักผลแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายต่อการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตตัวเองมากขึ้นว่าจิตใจของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรจิตใจของเรามีอำนาจอะไรเข้ามาแทรกมาสิงมาแซงอยู่ในหัวใจของตนเองเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้การแก้การปรับก็จะง่ายขึ้นกับสิ่งเหล่านี้โดยการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีอยู่ด้วยอำนาจของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองมีอยู่ข้อปฏิบัตินั้นก็จะได้รู้ธาตุแท้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราว่าส่วนของดินของน้ำของลมของไฟมีลักษณะอย่างไรซึ่งว่าด้วยจิตใจคือสิ่งที่รับรู้ได้โดยทั่วไปซึ่งว่าด้วยส่วนของกายที่ปรากฏอยู่อันเป็นรูปที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในเรวกายกับใจได้มีลักษณะอย่างไรความจริงเหตุของผลเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นมันก็จะมีลักษณะฟ้องอยู่ด้วยภาพที่ปรากฏโดยทั่วไปส่วนของกายก็ทรงกระสุดส่วนของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าเรานั้นไม่เผลอถ้าเรานั้นไม่ชะล่าใจตาดูหูฟังใจรับรู้ส่วนสัมผัสใดๆก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ามั่นและแน่ใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นได้ดูได้รู้ได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องกับตัวเราแม้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวเราความเข้าใจใดๆในตัวเราก็มากโดยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยข้อวัดปฏิบัติจึงทำให้เราเกิดความมีความหนักแน่นในใจแน่ใจและตายใจในตัวเองว่าสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรารู้รับผิดชอบยอมเห็นจริงเห็นใจลงไปในกฎเห็นจริงเห็นจังลงไปในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แน่แก่ใจโดยตนของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อนิจจตาทุกขตาอนัตตานั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ถึงบอกว่าอย่าประมาทเกิดนี้สุดยากสุดลำบากแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจในลักษณะส่วนใดเป็นสนิมของใจส่วนใดเป็นกาฝากของใจส่วนใดเป็นสิ่งที่ใจอาศัยอยู่ด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลจากมาจากอะไรก็จะกลับไปสู่อย่างนั้นมาอย่างไรก็จะกลับไปสู่ฐานะเดิมหากเราได้ทำความเข้าใจด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วข้อปฏิบัติใดๆก็จะมุ่งเพื่อความเคารพอันจะเกิดซึ่งความเอื้อเฟื้อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กลายเป็นเรื่องของความใส่ใจสนใจในตัวเองมากขึ้นสนใจในโลกภายนอกด้วยความมีเหตุมีผลมากขึ้นก็เรียกไม่เป็นหิ่งห้อยในกะลามะพร้าวรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราไม่ประมาทในอันที่จะต้องศึกษาให้เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกต่อเนื่องกับตัวเราความเข้าใจว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมมีอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อวัดปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันว่าคนเรานั้นจำจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้หากจำต้องอยู่อย่างนี้ก็ต้องอาศัยกันอย่างนี้เมื่อจำจะต้องอาศัยกันแล้วสิ่งที่จำจะต้องแสดงออกย่อมมีลักษณะที่มีน้ำใจเรียกว่าไม่แล้งน้ำใจเมื่อไม่แล้งน้ำใจแล้วการฝึกการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นถึงบอกว่าบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องถูกใจบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องถูกใจเมื่อไม่ถูกใจแล้วเราทำด้วยตัวปัญญาที่มีอยู่ผ ผลก็ตามมาว่าทำให้เรานั้นมีความสุขเป็นที่สุดหากแม้จะเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นแต่ผลที่จะพึงได้คือความสุขกายสบายใจเพราะอำนาจของการอยู่ร่วมกันจึงมีลักษณะต้องต้อนรับขับสู้เขากับเราพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยหลักฐานอย่างนี้จึงเป็นลักษณะของใจที่จะต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยคนคนเดียวแต่เราก็อยู่คนดูกับคนอื่นอาศัยคนอื่นเมื่อเราอยู่กับคนอื่นอาศัยคนอื่นมีอยู่การยอมรับในลักษณะของกรรมจะต้องมีการต้อนรับขับสู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อในเหตุผลของคำสอนพุทธเจ้าจนเป็นผู้ที่เข้าถึงเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะพึงได้พึงเสียหรือมีผลเสียผลได้อย่างไรกับการไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่มีอยู่หากจิตใจไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่สนใจใส่ใจกับสิ่งที่มีอยู่ปล่อยชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้อะไรสิ่งที่ตามมาก็คือเปล่าประโยชน์กับการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราเข้าใจในที่สุดของคุณงามความดีว่าการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นการจะต้องแสดงออกในลักษณะของความมีน้ำใจไม่ว่ามากหรือน้อยน้อยหรือมากเราก็จำต้องมีเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุให้ผลกับใจเจ้าของให้คุณงามความดีเกิดขึ้นกับใจเจ้าของถึงบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องถูกใจไม่จำเป็นจะต้องได้ดั่งใจไม่จำเป็นจะต้องถูกใจและได้ดั่งใจของตนเองที่มีอยู่พอรู้ว่าใจนั้นคืออะไรใจนั้นมีลักษณะอย่างไรอาหารของใจจึงเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอาหารของใจจึงเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันจำต้องอยู่อย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้เพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรั้วรอบขอบชิดเพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในจิตในใจของตนเองเอาศีลเอาธรรมเป็นหลักประกันเมื่อมีศีลมีธรรมเป็นหลักประกันใจเราแล้วการอยู่ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อด้วยเหตุด้วยผลก็ทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นไม่มัวเมาไม่ประมาทในคุณงามความดีนิดหน่อยก็มีความสำคัญเล็กน้อยก็มีความสำคัญแม้หากจะต้องเดือดร้อนบ้างเราก็เห็นว่าเป็นความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้ในการอยู่ร่วมกันหากการอยู่ร่วมกันไม่มีแล้วบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นหากการอยู่ร่วมกันไม่มีแล้วคุณงามความดีก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ร่วมกันก็จำจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจและหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นย่อมมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกว่าย้ำว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันรู้ว่าจุดหมายปลายทางก็เน้นเพื่อยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จแม้ว่าจะมีส่วนต่างกันบ้างแม้จะมีส่วนที่แตกต่างกันบ้างแต่เราก็เข้าใจว่านี่คือการอยู่ได้ในสังคมนี่คือการผสมประสานให้เกิดความมีเหตุมีผลสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ในสังคมใจเราก็จะหนักแน่นด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นใจเราก็จะได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นแม้จะเกินจะขาดจะมากจะน้อยเมื่อเราได้พิจารณาลงไปด้วยความมีเหตุมีผลกับตัวเราแล้วว่าได้กับเสียมีลักษณะอย่างไรประโยชน์กับโทษมีลักษณะอย่างไรคุณกับโทษมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะแม่นยำกับสิ่งที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกซึ่งลักษณะของการรับผิดชอบตัวเองก็มากด้วยเหตุด้วยผลมากด้วยความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับคนเพราะการอยู่กับคนต้องมีอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องทำใจกับสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าต้องยอมรับแล้วว่าคืออะไรยอมรับตั้งแต่ก่อนที่จะออกจากวัดยอมรับก่อนที่จะเข้าวัดเพราะมีปัญญาพิจารณาแล้วว่าก่อนจะไปก่อนจะอยู่ก่อนจะไม่ไปไม่อยู่ก็มีปัญญาพิจารณาแล้วการเตรียมใจการเตรียมพร้อมจึงมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของกายกับใจก็ดูแล้วว่ามีลักษณะทรงกับสุดเสื่อมกับสิ้นดินไม่หลุดลักษณะเหตุอื่นใดที่เราอยู่ร่วมก็มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบงำอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งว่าแล้วเป็นกฎธรรมดาคติธรรมดานั่นเองถ้าเรานั้นไม่ประมาทแล้วการที่เราจะคลายอำนาจอื่นใดออกจากใจก็ง่ายขึ้น การที่เราจะลดละสิ่งอื่นใดออกจากจิตจากใจมันก็ง่ายขึ้นถึงได้วางอัตตาวางเขาวางเราได้ง่ายขึ้นวางคำว่าถือตัวถือตนได้ง่ายขึ้นวางคำว่าลืมเนื้อลืมตัวได้ง่ายขึ้นการเพ่งพินิจพิจารณาตรวจทานโดยเหตุโดยผลความเข้าใจของแต่ละคนก็จะละเอียดและสุขุมมากขึ้นความเข้าใจของแต่ละคนก็จะละเอียดและสุขุมมากขึ้นในส่วนลึกของใจนั้นบอกชี้ชัดลงไปชัดเจนลงไปในสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อใจนิ่งโดยเหตุโดยผลใจนิ่งโดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแม้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะย่อมมีผลแห่งการทำเหตุนั้นๆให้แจ่มแจ้งชัดเจนกับตัวเองพอรู้อยู่ว่าเมื่อใจสงบย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้การกระทำคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามกำหนดให้ชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดเมื่อชัดเจนในสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมบ่งบอกด้วยความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมว่าได้กับเสียมีลักษณะอย่างไรเสียกับได้มีลักษณะอย่างไรข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้การอยู่ร่วมกันจึงตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจต่างก็ย้ำเพื่อการอยู่ได้ในหมู่ในคณะต่างก็ย้ำอยู่ได้ในลักษณะคือการไม่จองเวรจองกรรมในกันและกันมีนิสัยของการยกเว้นมีนิสัยของการให้อภัยเป็นหลักเป็นฐานแม้ส่วนอื่นใดในการอยู่ร่วมกันก็เรียกว่าแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้มากบ้างน้อยบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นในการอยู่ร่วมกันถือว่าประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ลาภสักการะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่หากเราเห็นความสำคัญอย่างนี้การแบ่งปันกำไรที่จะพึงมีพึงได้นั้นก็ให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าลดกำไรหรือว่าได้กำไรน้อยลงย่อมมีผลในการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจในลักษณะของการรู้จักคำว่าแบ่งปันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเป็นส่วนสำคัญในการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยกายกรรมวจีกรรมอันประกอบด้วยคุณธรรมคือความเมตตาอันตั้งไว้ในใจอยู่เสมอการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆก็เป็นไปเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นไปเพื่อการเปิดใจกว้างอันที่จะยังบุคคลอื่นให้มีกิจกรรมร่วมกันได้อันที่จะมียังประโยชน์คนอื่นให้มีกิจกรรมร่วมกันได้ให้โอกาสคนอื่นได้มีกิจกรรมร่วมกับเราเมื่อมีโอกาสเช่นนี้ให้โอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นกับใจเราความมีเหตุมีผลกับใจก็จะมุ่งความบริสุทธิ์รู้อยู่ว่าความบริสุทธิ์คือความเข้าใจความบริสุทธิ์คือความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องของศีลของธรรมว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าขาดศีลขาดธรรมมีโทษอย่างไรความเข้าใจเรามีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะได้ปรับได้แก้ตัวเองมากขึ้นเชื่อแน่เหลือเกินว่าการอยู่อย่างคนที่เข้าใจการไปอย่างคนที่เข้าใจนั้นถือว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นการอยู่อย่างคนที่มีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีระเบียบในความเข้าใจตัวเราก็จะมากด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ในส่วนลึกของใจจึงนึกอยู่เสมอว่าการอยู่ร่วมในหมู่ในคณะเป็นไปที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหากแม้จะมีการขัดแย้งซึ่งกันและกันก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจกระจ่างแจ้งรู้อยู่ว่าการขัดแย้งคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นความต่างกันโดยเหตุโดยผลหากเรามุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่การลดทิฏฐิมานะเข้าหากันนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรามุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่การได้มาซึ่งการลดละทิฏฐิมานะย่อมง่ายในหมู่ในคณะถึงบวายอยู่ก็ทำให้เขารักจากไปก็ทำให้เขาคิดถึงเพราะคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าเน้นชี้ชัดลงไปอย่างนี้ทำให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานั้นได้ตรวจทานอยู่จากกิจกรรมของตัวเองจากพฤติกรรมของตัวเองว่าเป็นไปเพื่อความน่ารักน่าเอ็นดูหรือว่าเป็นไปเพื่อความว่าจงเกลียดจงชังในสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกใดๆจึงเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีกิจกรรมร่วมกันเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันแล้วผลจึงสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นในสังคม บุญกุศลจึงเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในเรื่องของคำว่าวิวาทหรือว่าคำว่าทะเลาะวิวาทนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เข้าใจว่าการขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของคำว่าทะเลาะวิวาทหากเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่อเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นพอรู้อยู่ว่าแม้แต่รัฐบาลก็มีฝ่ายค้านการอยู่ในสังคมนั้นต้องมีฝ่ายขัดฝ่ายแย้งเพื่อจะได้มาซึ่งความดีเกิดขึ้นในหัวใจของตนเองการแข่งดีนั้นมีอยู่โดยทั่วไปด้วยความเข้าใจว่าลักษณะของสังคมนั้นมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าแข่งดีแข่งเด่นแข่งเพื่อให้ได้ดีดีก็แข่งที่จะทำชั่วถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ว่าต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างก็มุ่งดีต่างคนต่างก็คิดดีเมื่อเข้าใจในหลักกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วการที่เราจะคลายออกซึ่งทิฏฐิมานะการที่เราจะลดซึ่งทิฏฐิมานะย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เราหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นจากใจที่มีเหตุมีผลข้อปฏิบัติใดๆจึงเป็นไปเพื่อการสำรวมระวังอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้สัมผัสใดๆแม้ส่วนลึกของใจที่มีอยู่หากเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะทำให้เราง่ายขึ้นต่อการได้ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสใดๆอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อเราเป็นคนระวังรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องตาดูรูปหูฟังเสียงใจรับรู้กับสิ่งที่เกิดอยู่มีอยู่โดยทั่วๆไปทำให้เราเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าเราไม่เผลอไม่ขาดสติย่อมเห็นจริงตามความเป็นจริงย่อมเข้าใจจริงจากสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ขาดสติสัมปชัญญะคำว่าถูกครอบงำด้วยอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มีอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจเรามองเห็นในลักษณะทะลุปูโปร่งว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าคำว่ารู้ได้เข้าใจอยู่คำว่ารู้อยู่เข้าใจชัดย่อมมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราเกิดความแม่นยำกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้ใดๆทั้งที่เป็นส่วนของใจทั้งที่เป็นส่วนของกายย่อมมองทะลุปลุกโปร่งว่ามีลักษณะอย่างไรความรู้สึกเกิดความรู้สึกก็ดับความรู้สึกเกิดความรู้สึกก็ดับเห็นการเกิดดับแห่งความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลารู้ว่าลักษณะอย่างนี้คืออะไรลักษณะอย่างนั้นคืออะไรการที่จะเข้าไปยึดไปติดอยู่กับความรู้สึกนึกคิดจึงไม่มีจิตใจดวงนี้จึงมีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วกว่าการได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้แม้การรับรู้ใดๆจึงมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจนได้มาซึ่งความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตมีความละเอียดของข้อปฏิบัติเกิดขึ้นใจดวงนี้ก็จะได้มรรคได้ผลใจดวงนี้ก็จะมีเหตุมีผลคำว่าเย็นคำว่าหนักแน่นย่อมปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างก็เราเฝ้าฝึกเพื่อการทำลายออกซึ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของใจเราเฝ้าฝึกก็เพื่อเป็นการคลายออกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของใจโดยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีความต่างกันกับคนโดยทั่วๆไปในลักษณะอย่างไรมีความต่างกันกับมนุษย์ที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปในลักษณะอย่างไรเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองด้วยลักษณะของการอาศัยความสงบความเงียบในส่วนที่กล่าวว่ากายสงบวาจาสงบจิตใจสงบก็เรียกว่ากายเป็นเรื่องกายวิเวกจิตตวิเวกเน้นในเรื่องของคำว่าสงัดทางกายสงัดทางจิตความรู้สึกนึกคิดย่อมมีความละเอียดและสุขุมกับสิ่งเหล่านั้นเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูในลักษณะอย่างนี้เราจะได้ซึ่งความเข้าใจโดยทั่วไปเราจะยอมรับซึ่งความจริงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อความละเอียดแม่นยำของใจเมื่อความละเอียดสุขุมของใจเกิดอยู่คำว่ารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ย่อมได้มาซึ่งธาตุแห้งความจริงย่อมได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้มาซึ่งเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลของใจ จึงเป็นอำนาจของความละเอียดและสุขุมกับใจเป็นอำนาจของความมีเหตุมีผลกับใจในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะสุขุมลุ่มลึกกล่าวว่าไม่หวั่นไหวกล่าวว่าไม่สะทกสะท้านต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องตัดต้องตัดจำเป็นต้องตัดต้องตัดรู้อยู่ว่าอะไรมันคืออะไรรู้อยู่ว่าอะไรมันคืออะไรสนิมมันเกิดตรงจุดไหนก็ตัดทิ้งตรงจุดนั้นแม้เนื้อร้ายมันเกิดตรงจุดไหนก็ต้องตัดทิ้งตรงจุดนั้นในความเข้าใจของเราจึงมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ในความเข้าใจเราถึงบอกว่ามีเหตุมีผลในการแยกแยะออกต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่ในสังคมในการแยกแยะออกในสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของตนเองก็เป็นการแยกออกในลักษณะที่เราเข้าใจแล้วว่ามีส่วนเกินส่วนขาดส่วนบกพร่องอยู่ตลอดเวลาหากเห็นว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องตัดต้องตัดหากเห็นว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องเยียวยาและรักษาต้องเยียวยาและรักษาแม้หากเห็นว่าสิ่งนั้นดูแล้วไม่คุ้มข้อปฏิบัติใดๆก็จำเป็นต้องตัดต้องถอนต้องถอดต้องถอนต้องทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับใจว่าสิ่งนั้นก็คือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสของบุคคลนั้นๆอาศัยเราเข้าใจอย่างนี้การทำใจในการที่จะตัดอะไรในอันที่จะวางอะไรในอันที่จะละลดอะไรมันก็ง่ายขึ้นด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่จากใจของตนเองการแยกแยะออกได้ด้วยเหตุด้วยผลจึงง่ายถึงบอกพอเยียวยาก็ต้องเยียวยาพอรักษาก็ต้องรักษาแม้ที่สุดดูแล้วว่าไม่คุ้มก็จำเป็นต้องตัดออกรู้อยู่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเน่ามันเหม็นแล้วมันก็ต่อเนื่องกันอยู่ที่เดียวกันอยู่จุดเดียวกันถ้ามันต่อเนื่องด้วยความเหม็นเน่ามันก็จำเป็นจะต้องตัดออกแล้วก็แยกออกให้เห็นความชัดเจนกับสิ่งที่มีอยู่ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องคลุมเครือในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นเข้าใจอยู่ในลักษณะเหตุและผลหากจะมีการเกิดขึ้นใดๆก็เป็นไปเพื่อการยังความจริงให้ปรากฏกับสิ่งเหล่านั้นผู้ปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติด้วยตัวปัญญาจึงเข้าใจในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่แม้ที่สุดก็เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษในเวียนว่ายตายเกิดแล้วการที่เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งการที่เราจะไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ควรวุ่นวายย่อมมีอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่สุดของการมองโลกด้วยความเข้าใจโดยเหตุโดยผลการวางไว้จึงมีอยู่ในลักษณะกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเรียกว่าอุเบกขาธรรมเมื่อเราแยกแยะออกได้ด้วยความมีเหตุมีผลแล้วการวางไว้ละไว้ในฐานะที่เราเข้าใจย่อมมีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจากใจที่เรามุ่งเหตุมุ่งผลจากใจที่เรามุ่งคุณงามความดีจึงเป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามให้เห็นที่มาที่ไปนิดๆหน่อยๆเราก็เห็นที่มาที่ไปว่าคืออะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์จากอะไรถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรปกคลุมหุ้มห่อแล้วจิตใจดวงนี้ย่อมเปิดเผยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจดวงนี้ย่อมชี้ชัดลงไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งนั้นจำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนั้นยังจำเป็นสิ่งนี้ยังไม่จำเป็นความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ย่อมมีจุดหมายปลายทางของการอยู่ด้วยความเข้าใจอำนาจของใจที่บริสุทธิ์ผุดพองจึงมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลจึงมองโลกด้วยความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรคืออะไรว่าอะไรเป็นอะไรในการรักษาน้ำใจด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเหตุด้วยผลจึงเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อวัดปฏิบัติที่เราร่วมแสดงออกด้วยกิจกรรมใดๆต่างก็หาที่มาที่ไปต่างก็ได้ซึ่งคำว่ามีเหตุมีผลต่างก็ได้ซึ่งคำว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันทั้งนั้นในประโยชน์ของการแสดงออกดังใดจึงบอกว่ามีลักษณะของการมีเหตุมีผลทั้งนั้นประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็มีการทำลายสิ่งที่ดูว่าไม่มีเหตุมีผลย่อมมีอยู่กับตัวปัญญาทุกแง่ทุกมุมจากการที่พยายามละพยายามลดพยายามเลิกพยายามเพิกถอนแม้ที่สุดจากการที่พยายามหยุดอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติใดๆชัดเจนแจ่มแจ้งกับสิ่งที่เรากำหนดมากหรือน้อยก็ให้มีโอกาสน้อยหรือมากก็ให้มีโอกาสเ คำว่ารู้เข้าใจกับความจริงสิ่งเหล่านั้นย่อมปรากฏอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้เป็นไปเพื่อการอย่างรู้เมื่อเป็นไปเพื่อการกำหนดรู้อย่างรู้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปนานๆเข้าความจริงด้วยเหตุด้วยผลก็จะปรากฏอยู่กับใจของในส่วนที่กล่าวว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการวกไปเวียนมาไม่รู้จักจบจักสิ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแม้สิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจและไม่คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอยู่กับเราเราก็ต้องยอมรับว่าคือสิ่งที่มีอยู่การแก้การปรับย่อมมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกไม่จำเป็นจะต้องถูกใจไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจถูกใจและได้ดังใจเจ้าของบางทีก็มองในลักษณะว่าหนักใจบางทีก็มองในลักษณะว่าจะสู้ไม่ไหวก็จริงๆแล้วดูมันเรื่องธรรมดาพอเราตั้งใจซะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกับคนจะบวชกลัวโน่นกลัวนี่พอบวชจริงๆแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมากมายกลัวนั่นกลัวนี่กลัวแต่จะหิวกลัวแต่จะทนไม่ไหวกลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะทำไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีเหตุผลกับการที่จะต้องเป็นอย่างนี้พอจริงๆแล้วพอเราได้บวชได้ปฏิบัติแล้วกลับง่ายต่อการแสดงออกเพราะมันอยู่ที่ใจพอใจเราตั้งใจไว้แล้วการขึ้นการลุกขึ้นมารับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองมันก็ง่ายขึ้นการรับผิดชอบในการที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นถึงบอกว่าอยู่ที่ความตั้งใจนะถ้าตั้งใจจะตื่นขึ้นมารับผิดชอบถ้าตั้งใจจะมารับผิดชอบตัวเองแล้วมันก็ง่ายขอให้เรามีความตั้งใจเถอะตั้งใจจะรับผิดชอบตั้งใจจะแก้ตั้งใจจะปรับตั้งใจจะทำให้มันดีขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็ง่ายและสะดวกสบายถึงบ่อาศัยความเพียรความพยายามเผาย่างหัวใจเราให้ชัดเจนในสิ่งที่ทำชัดเจนในคำที่พูดเรียกว่าจนไม่มีช่องว่างในสิ่งที่เราพึงกำหนดให้เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้เป็นไปเพื่อความพร้อมอยู่เสมอในอันที่จะยกฐานะของความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ได้จิตใจดวงนี้ย่อมได้ชื่อว่ามั่นคงหนักแน่นด้วยบุญด้วยกุศลหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ถึงบอกว่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอุปสรรคเห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ถือว่าเป็นเรื่องของวัฏฏะถือว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่เมื่อเราตั้งใจอย่างนี้จึงดูว่าไม่หนักไม่เบาไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนเมื่อไหร่เพราะเราทำความเข้าใจได้แล้วจึงไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังการได้ฟังได้ดูได้อยู่ไกลล้วนแล้วจะเป็นการพิจารณาด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีความเย็นมากขึ้นจากใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลจากใจที่มุ่งความจริงให้เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่าจะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าข้อปฏิบัตินั้นยังเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลอย่างนี้การได้มาซึ่งคำว่าไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวที่มีอยู่ก็ง่ายต่อการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจตั้งไว้อย่างไรก็จะง่ายอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะสะดวกอย่างนั้นจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในความมีเหตุมีผลของการแสดงออกร่วมกันในส่วนที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาความดีทุกประการที่มุ่งเพื่อคุณงามความดีอันจะให้ประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะในข้อวัดปฏิบัติของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ก็ขอจงเป็นไปเพื่อการบุญการกุศลจงเป็นไปเพื่อเหตุและผลมากขึ้นและพึงอนุโมทนาในส่วนที่คุณงามความดีร่วมกันอันเป็นส่วนแห่งอดีตและปัจจุบันความเบากายเบาใจความเย็นกายเย็นใจก็จะเกิดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สอปตส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บเหตุการณ์ความไม่สงบในปัตตานีพร้อมเร่งประสานสิทธิการเยียวยาที่โรงพยาบาลปัตตานีนายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอปตและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานีและอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจและติดตามการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการนี้นายชัยยะเจ๊แล่ได้พูดให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนามสอปตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน2รายได้แก่หนึ่งดาบตำรวจจักรพงศ์โรสันตาอายุ38ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณพรุน้ำดำหมู่ที่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ถูกกระสุนปืนบริเวณโคนขาด้านซ้าย1นัดกระสุนทะลุขาด้านในและทำให้กระดูกต้นขาแตกขณะนี้รู้สึกตัวดีแต่ยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองและ2นางสาวนูรหายาตีสามแม่อายุ21ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นกรณีคนร้ายลอบยิงบริเวณสำนักงานสัมภาษมิตรพื้นที่ปัตตานีสาขามายอถนนขาขึ้นปัตตานีนราธิวาสบ้านปารัตหมู่ที่5ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยถูกกระสุนปืนบริเวณเอวด้านขวาล่างทะลุเข้าท้องส่งผลให้ลำไส้ฉีกขาดขณะนี้รู้สึกตัวดีอยู่ระหว่างการทำแผลอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่เยียวยาสอปตประจำอำเภอจะประสานและติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเยียวยาตามเอกสารรับรองแพทย์ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนบุหรี่ต่ำกว่า20ห้ามซื้อต่ำกว่า18ห้ามขาย
16: พี่จิ๊บพ่อให้มาซื้อบุหรี่ซองหนึ่ง
17: ไม่ได้จุกแกอายุ8ขวบเองนะไม่ได้จุกซื้อไม่ได้พี่ก็ขายให้ไม่ได้ด้วยพี่เพิ่งอายุ15เอง
16: อ้าวทำไมอ่ะพ่อพี่จิ๊บยังขายให้ได้เลย
17: ถามจริงโอ้ยพ่อนะพ่อเกิดซวยขึ้นมาโดนจับได้เลยนะเนี่ย
18: นอกจากกฎหมายจะห้ามไม่ให้ขายบุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วปัจจุบันยังมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมคือห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ขายบุหรี่ด้วยค่ะหากใครไม่ทำตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินตามมาตรการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ของร้านค้านะคะฉะนั้นอย่าเห็นแก่เงินจนยอมทำผิดกฎหมายเลยนะคะ
17: ไปกลับบ้านไปพี่ไม่ขายให้หรอกบอกพ่อเองนะจุกบุหรี่สูบไปแล้วไม่อิ่มท้องหรอกเอาเงินไปกินข้าวเถอะอิ่มท้องกว่าราคาถูกกว่าด้วยนะ
19: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงโดยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน5จุดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่กาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปามสปริงถนนช่างเคี้ยนและเชิงสะพานเมงรายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่0532344444คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนจุติ
1: โอ้โหนางเอกสวยจังนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลย
2: แล้วใจดีกับดีใจรู้หรือเปล่าว่าจุติแปลว่าอะไร
1: ไม่ทราบหรอกครับผมจำคำในโทรทัศน์มาพูดจุติแปลว่าอะไรหรือครับ
2: คำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
3: ถ้าอย่างนั้นจุติก็หมายถึงเทวดานางฟ้าไปเกิดใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่หรอกจ้ะจุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นมนุษย์จ้ะ
3: ใจดีก็เป็นเหมือนนางฟ้าที่ลงมาจุติ
1: เป็นแม่มดกับชาติมาเกิดสิไม่ว่า
2: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ